0: The lady, right? How do you call the lady in Thai? Doctor, that's right. Very good. Okay, group three, you got 1 point. 1 point is for group three now. What about student on the LTV? Try to focus on the picture. Picture number two. What is this one? What is this one? Look at the picture. Try to get this one. Group six. What is it? What is it?
1: Cheat.
0: This one is 2 syllables. This one is
1: artist.
0: Artist. Do you agree with your friend? Artist. I think so. This one is artist. Everyone say artist.
2: Artist.
0: What does it mean, artist?
2: Artist.
0: No, artist. No. What does it mean, art? What about art? Art. What is it? What does it mean, art? ศิลปะนะคะ artist ก็คือศิลปินโอเค everyone if you want to be who wants to be an artist ใครอยากเป็นศิลปินบ้างมั้ย want to be an artist okay can you answer me the question what subject should you try best at what subject that you have to learn if you want to be an artistวิชาอะไรที่นักเรียนจะต้องเรียนอย่างหนักเลยถ้าอยากจะเป็นศิลปิน
2: Dancing
0: What about this one What about another one Music right If you want to be an artist you have to learn art or music right ถ้านักเรียนอยากจะเป็นศิลปินวิชาที่นักเรียนควรที่จะเรียนก็คืออาจจะเป็นศิลปะอาจจะเป็นดนตรีอาจจะเป็นการการเต้นใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะต่อไป the picture number 3 we have 3 syllables มี3 พยางค์ what is it what do you think okay group 6 ได้ไหมคะกลุ่มอื่นได้ไหม
3: ได
0: ้ 3 syllablesWhat do you think? Group 6. Grab the microphone, please.
1: Engineer.
0: Engineer. What do you think?
2: Yeah.
0: I think so. This one is called... okay. ใกล้เคียงมากๆเลยนะคะยังมีอาชีพแบบนั้นอยู่ใช่ไหมอาชีพนี้ที่ใกล้เคียงกับ engineer มากๆเลยนะคะคืออะไร What is it? Everyone say technician.
2: เ
0: ราทำเทคนิคเชียนอาชีพอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เทคนิคในการปฏิบัติมากๆ What is it นั่นเทคนิคเชียนแปลว่านายช่างนั่นเองนะคะนายช่างนะคะWho want to be an technician ใครอยากเป็นนายช่างบ้างมีไหมนักเรียนคิดว่านายช่างต้องทำอะไรคะที่แน่ๆอุปกรณ์ทุกอย่างนายช่างต้องใช้เป็นนะคะใช้เป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นนะคะโอเค if you want to be a technician what subject that you have to learn วิชาอะไรที่นักเรียนจะต้องเรียนถ้าอยากเป็นช่างการงาน what in English how to say in EnglishHome economics very good ยังจำคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาได้ใช่ไหมคะดีมากเลยต่อไป picture number 4 3 syllables this one okay I heard from group do you know the answer you know the answer okay group 6 againกลุ่มที่6มาแรงมากนะคะตอนนี้นักเรียนไปทางตอบได้ไหมคะว่าคือคำว่าอะไร
1: engineer
0: ภาพนี้บอกถึงคำว่าอะไรคะ
1: engine
0: ใช่ไหมคะ engine ก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะส่วนภาพนี้นะคะก็คือพิกัดที่มันอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็คือคำว่า
1: เน
0: ี่ยรวมกันก็คือ engineer very good you got 3 points right okay group 3 got 1 group 6 got 3 What about group 1, 2? 4 and 5 I can't hear you today วันนี้ไม่ได้ยินเสียงกลุ่มที่1 2 5แล้วก็กลุ่มที่4เลยนะคะโอเคเป็นเพราะว่าทรงทำไม่อยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้ Everyone say engineer
2: engineer
0: ครับ engineer
2: engineer
0: หรือในภาษาไทยเรียกว่าวิศวกรนะคะก็จะเป็นขั้นกว่าของนายช่างนิดหนึ่งนายช่างควบคุมสิ่งของเล็กๆน้อยๆอุปกรณ์ใช่ไหมคะแต่เอนจิเนียร์จะต้องดูแลถึงโครงสร้างทุกอย่างนะคะรวมถึงตึกที่เราเรียนอยู่ด้วยนะคะก็จะต้องมีทั้งนายช่างและวิศวกรทำงานร่วมกัน Student if you want to be an engineer what subject should you have to learn should you learn
3: computer
0: what about next one what else
3: technology
0: what about
3: ICT
0: that's right เราต้องเรียนทั้งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอย่าลืมสิ่งที่นักเรียนควรที่จะเรียนมากๆเลยคาบที่แล้วนักเรียนเรียนวิชาอะไรไป
2: math
0: that's right เป็นวิชาที่เรียนค่อนข้างยากมีใครอยากเป็นวิศวกร who wants to be an engineer นักเรียนสามารถเป็นได้แน่นอนนะคะต่อไป Can I move to the next one
2: yeah.
0: ไปต่อนะตอนนี้ได้กี่คะแนนแล้ว ต่อไป We have three syllables Group one Group oneOkay, what do you think? Hi, Nadet.
1: Programmer.
0: Programmer, right? Good one said programmer. What about you? What about you? Do you agree with him?
4: Yeah.
0: I think so. Sit down, please. This one is programmer. Everyone say programmer.
2: Programmer.
0: Who wants to be a programmer?
2: Programmer.
0: Who wants to be a programmer? นักเรียนรู้จักอาชีพนี้ไหมคะโปรแกรมเมอร์นักเรียนรู้จักโปรแกรมต่างๆนี้หรือเปล่าถ้านักเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์นักเรียนจะสามารถ make a lot of money นะคะถ้านักเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์นักเรียนจะสามารถทำรายได้สูงมากๆนะคะแต่ก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนักเรียนคิดว่าเขาจะต้องเรียนอะไรเป็นหลัก
2: ICT
0: what else computer that's rightMath, I think so. Math.
2: Art.
0: Art, I think so. Art. Everyone should learn art, I think. Okay. But the sixth one. Two syllable. Group two. Where is your microphone? Okay. Give me the word, please.Let's think about this picture.
5: Single.
0: I don't think so. Not single. Sorry. If you want to answer, just hit the bell. Hit the bell. Group four. What do you think?
1: English teacher?
0: I don't think so. No, not yet. Almost. Group one.
1: Singer.
0: Not singer. ไม่มีอยู่ในบัตรคำนะคะไม่มี What do you think? What is this one? What the word? Everyone look at this one.Airplane. What is it? Group two. What is it?
5: Urching.
0: What is it? อันนี้คืออะไรคะคำแรกนักเรียนสังเกตดู Not air hostess.If you want to go to travel, if you want to go travel somewhere, what is it? Somewhere, some country. Okay, everyone, sometimes you have to take the someone who can make you like happy when you travel. You can know a lot of information. What is one? Six. What is it? Two
1: zero. Airline.
0: Airline. I don't think so. Not airline. Okay. Do you want me to show you?
1: Wow, chic.
0: Not chic. What is this one? What is this one in Thai?
2: Guy.
0: Guy. Something like guy. Very good. Hit the bell. Hit the bell. Okay. What is it? Won't you said it already? What guy? What guy?
5: Guy lai.
0: Not guy lai. What is? It's almost.
5: Lai lai guy.
0: No. Let me show you. Let me show you. Everyone, tour guide. Okay. Okay. Zero for this time. Everyone say tour guide. One more time. Tour guide. ถ้านักเรียนไปเที่ยวนะคะนักเรียนอาจจะต้องอาศัยทัวร์ใช่ไหมคะพาไปเที่ยวถ้าเราไปเองเราอาจจะหลงก็ได้ใช่ไหมWho wants to be a tour guide? If you want to be a tour guide, what subject should you learn? If you want to be a tour guide, what subject? English, of course. What else? You have to learn languages. You have to learn languages, right? If you want to travel around Chinese, what subject?China, I mean Chinese, right? If you want to travel around the world, you have to learn English. That's right. ถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวทั่วโลกได้ต้องเรียนอะไรคะภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะใช้ในการสื่อสารได้ทั่วโลกเลยนะคะต่อไป picture number 7 6 3 2 1
1: Accountant.
0: Accountant, right? That's good. This one, accountant. What is it in Thai? Okay. How to say in English?
2: Accountant.
0: One more time. Accountant.
2: Accountant.
0: Accountant. หรือว่านักการบัญชี Who want to be an accountant? ใครอยากเป็นนักบัญชีนั่นแปลว่านักเรียนจะต้องชอบตัวเลขใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: If you want to be an accountant, what subject should you learn?
4: Math.
0: That's right. Very good. Number 8. One syllable, only one. Book 2.
5: Chef.
0: That's right. There are many chef here, right? This one is chef, the easy one. You got 1 point. Number 9. Okay. Okay. Everyone say it together. What is it?
2: English teacher.
0: Of course, English teacher. Who want to be an English teacher? Really? Oh, happy to hear that.What is this one? What is this one? English, right? Huichi. รู้ได้ยังไงเหมือนไหมคะดีมากโอเค English teacher.
2: English teacher.
0: If you want to be an English teacher, what subject should you learn? English. What else?What else? มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกนอกจากภาษาอังกฤษนักเรียนคิดว่าทิชเชอร์ปิ่นต้องเรียนอะไรบ้าง
6: เรียนภาษาไทย
0: ถ้าอยากเป็นคุณครูต้องเรียนอะไรบ้าง
7: เรียนวิคณิต
0: ถูกต้องถูกต้องต้องเรียนทุกวิชาเลยนะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ I have to learn English I have to learn art I have to learn math a little bit of scienceครูภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียนวิทย์ไม่มากนะคะแต่ว่าเรียนภาษาอังกฤษเยอะ

0: ณิตศาสตร์แล้วก็ศิลปะซะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงจิตวิทยาด้วยนะคะที่จะเอามาใช้กับนักเรียนเมื่อไหร่ที่นักเรียนพูดเสียงดังคุณครูก็ต้องมีวิธีในการจัดการนะคะต่อไป the last one four syllable group three group three I think thank you no it will
1: football player
0: very good this one is football player who wants to be a football player really rifle เหรียญทอง thank you แล้วก็หลายคนเลยนะคะ if you want to be a football player everyone what subject should you learn
2: PE
0: what is the full name of PE the full name very good physical education ถ้านักเรียนอยากเป็นนักฟุตบอลนักเรียนควรที่จะเรียน physical education หรือเรียนพละให้เก่งๆเลยนะคะเพราะถ้านักเรียนอยากเป็นนักกีฬานักเรียนก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาให้มากๆนะคะทั้งกติกาวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะคะดีมากแสดงว่าคำศัพท์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอ่ยถูกต้องอาชีพภาษาอังกฤษคือคำว่า jobs or occupation เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวดูกิจกรรมต่อไปก่อนนักเรียนดูใบงานของตัวเอง Look at your worksheet number 53เราทำใบงานมาถึงใบงานที่53แล้วนักเรียนนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยเดี๋ยวใบงานนี้นะคะเราจะมีกิจกรรม True or False นักเรียนจะได้แผ่นป้ายไปแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับทีเชอร์ได้นะคะในขั้นตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้คุณครูปิ่นไม่มีเสียงให้ฟังเพราะนักเรียนจะต้องเป็นคนอ่านด้วยตัวเองนะคะด้วยความที่พารากราฟนี้ยาวมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะแยกออกเป็น6สไลด์ให้ดูนะคะare you ready
2: yeah.
0: เดี๋ยวขั้นตอนนี้พอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะต้องช่วยกันตอบ true or false ถ้านักเรียนตอบได้ให้นักเรียนชูแผ่นป้ายทันทีนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คว่าคำตอบแต่ละกลุ่มถูกต้องหรือเปล่านักเรียนก็รับคะแนนไปส่วนนักเรียนปลายทางตอบคำถามแล้วก็นับคะแนนของตัวเองเอาไว้ด้วยนะ look at the instruction first เขาบอกให้เรา read the paragraph and write tIf the sentence is true, and you have to write if the sentence is false. Okay, number 1-6. นะคะข้อที่1ถึง6เนี่ยจะเป็น true or false. แต่ข้อที่7ถึงข้อที่10จะเป็นการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก็ you have to hit the bell first. เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนนะคะเทคนิคในการอ่านให้เข้าใจนักเรียนเห็นพารากราฟยาวๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันเทคนิคของทีเชอร์คือนักเรียนเห็นจุดฟูลสต็อปไหมคะ
2: เห็น
0: จุดฟูลสต็อปก็คือจุด1จุดหลัง1ประโยคให้นักเรียนค่อยๆอ่านทีละจุดฟูลสต็อปค่ะดูอันแรกนักเรียนต้องช่วยกันนะเดี๋ยวเก็บคะแนนไม่ได้นะคะ Paul and Pete the story is for Paul and Pete เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับPaul's and Pete's dream เราจะไปดูความฝันของเด็กชาย2เด็กชายนะคะคือพอลกับพีทกันว่าเขาต้องการจะเป็นอะไรนะคะเราจะเริ่มอ่านกันทีละประโยค1ประโยคคือ1จุดอะไรคะ
3: จุ
0: ด full stop ถูกต้องโอเค Let's take a look together Paul and Pete are studying in grade 12 at JYP schoolทั้งสองคนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: JYP
0: แล้วเขาอยู่ชั้นไหนแล้ว Grade 12
4: 12ช
0: ั้
4: น
0: 12อยู่12ก็อยู่เกรดเท่าไหร่แล้วคะโอเค that's right very good let's think about it ต่อไปใช่หรือเปล่าเกรดอะไรคะป.1ถึง6ก็คือเกรด1 2 3 4 5 67 8 9 11 12คือมประมาณม6ใช่ไหมประมาณนั้นนะคะต่อไป Their father พ่อของเขา is an English teacher and their mother is a secretary คุณพ่อเป็น
2: ครูภาษาอังกฤษ
0: คุณแม่ล่ะคะ secretary What is this one? Secretary. คำนี้อ่านได้สองแบบนะคะ Secretary เป็นแบบ English เป็นแบบ British English หรือนักเรียนจะออกเสียงว่า Secretary ก็ได้เป็นแบบอเมริกันนะคะออกได้สองอย่างแต่ว่าครูรู้สึกว่า Secretary ก็คือกระชับใช้ง่ายกว่านะคะ Secretary นักเรียนรู้จักคำว่า Secret ไหมคะนักเรียนมักจะพูดติดปากว่า secret ค่ะ secret คืออะไร secret
2: หายาก
0: หรอคะ secret จริงๆแล้วแปลว่าความลับนักเรียนคิดว่าอาชีพอะไรที่จะต้องเก็บความลับ
2: ธุรกิจส่วนตัว
0: ต้องเป็นอาชีพที่มีเจ้านายด้วยแล้วต้องอาศัยเก็บความลับให้เจ้านายคือ secretary หรือว่าเลขานุการนั่นเองคุณแม่เขาเป็นเลขานุการถ้านักเรียนไม่รู้ความหมายให้เขียนความหมายภาษาไทยเอาไว้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยเวลาเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยก็คือช็อตโน้ตบ้างคำไหนที่เราไม่รู้จักให้เขียนความหมายเอาไว้คำไหนที่สเตรทไม่ถูกให้เน้นสีเอาไว้นะคะถ้านักเรียนรู้สึกว่าประโยคมันยาวเกินไปให้นักเรียนขั้นประโยคนะคะขั้นจุด full stop เอาไว้จะได้มีกำลังใจในการอ่านเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ Can I move to the next one?
2: Yes.
0: Okay. What does their father do? อาชีพของพ่อคือ English teacher. What about mother? What does she do? Secretary. ต่อไปนะคะเรามี6ย่อหน้าด้วยกันตอนนี้เราจะไปที่ย่อหน้าที่2นะคะ Paul พูดถึง Paul ก่อนนะ Paul likes to study English. Paul likes to study English. But Pete doesn't.ใครชอบภาษาอังกฤษ Paul แล้ว Pete ชอบไหมคะ
2: ไม่
0: but Pete doesn't Pete wants to be an artist in his free time he always draw picture and listen to music he always win the art competitions at school สิ่งที่ต่างกันระหว่าง Paul กับ Pete ก็คือ Paul ชอบภาษาอังกฤษแต่ Pete ไม่ชอบเพราะ Pete ใฝ่ในด้านไหนเอ่ยเขาต้องการที่จะเป็นศิลปินในตอนที่เขาว่างๆเขาชอบทำอะไรคะ
2: วาดร
0: ูป draw picture and listen to music that's right และเขาก็ชนะอะไรด้วยการแข่งขันอะไรคะ
2: การแข่งข
0: ัน
2: วาดศิลปะ
0: อย่าย่าสตินะลูก art competition คือการแข่งขันศิลปะนั่นเองนะคะเวลาที่โรงเรียนจัดการแข่งขันพีทก็จะชนะการแข่งขันศิลปะด้วยนะคะพารากราฟนี้ผ่านได้ไหม
2: yes.
0: มีตรงไหนที่นักเรียนสงสัยไหมคะ
2: no.
0: ตรงนี้ยังไม่มีนะต่อไปนักเรียนอย่าลืมอ่านฟังแล้วก็จำด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปตอบคำถามกันต่อไป Paul ตอนนี้จะเป็นเรื่องของ Paul แล้วนะ Paul intend to be an English teacher Paul intend แปลว่าตั้งใจ Paul เนี่ยตั้งใจที่จะเป็นเหมือน teacher เลยนะคะก็คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษAfter graduation, because he thinks that he will get a lot of money. Paul เนี่ยตั้งใจจะเป็นครูภาษาอังกฤษเพราะเขาคิดว่าเขาจะสามารถ make money หรือว่าทำเงินได้จำนวนมากๆ I don't think so. Okay. หลังจากที่เขาเรียนจบเขาจะเป็นคุณครูอังกฤษเพราะอยากจะทำเงินให้ได้มากนะคะต่อไป paragraph number 4. He learns English very well. เขาเรียนเป็นยังไงคะGood or not good? Good. Very well. ก็คือทำได้ดีในวิชานี้มากๆ His teacher always asks me to join the English speech contest. คุณครูเขาเนี่ยก็มักจะชักชวนนะคะให้มาร่วมแข่งขัน speech นะคะแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ประมาณนั้น Now they are study very hard. ทั้ง Paul และ Pete เป็นยังไงคะ Study hardhard very hard ก็เรียนอย่างแข็งขันมากๆตั้งใจเรียนสุดๆเลยนะคะโอเค they read a lot of books เขาทำอะไรคะ they read a lot of books a lot or a few มากนะคะ they read a lot of books so that they can pass the entrance examination for study in our universityเขาต้องการที่จะเขาจะต้องอ่านหนังสือมากเพราะอะไรคะเพื่ออะไร so that ตัวนี้ก็แปลว่าเพื่อที่จะเขาจะต้องอ่านหนังสือมากเลยเพื่อที่จะสามารถ pass ก็คือสอบเป็นไง สอบผ่านการอะไรคะ entrance การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะนักเรียนดูคำนี้ university what does it mean มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ universe ทำไมใช้อะไม่ใช้แอนทั้งที่ข้างหน้าเป็นตัว u ทราบไหมนักเรียนออกเสียงคำนี้ใหม่ university เป็นเสียงเยอะเป็นเสียงตัวอะไรคะยอยักษ์ใช่ไหมด้วยความที่เสียงเป็นพยัญชนะเราจึงต้องใช้อะนะคะไม่ได้ใช้แอนเนาะโอเคดีมากพารากราฟสุดท้ายนะคะ for Pete he plans to study art major Pete เนี่ยก็วางแผนเอาไว้นะคะว่าจะเรียนในสาขาที่เกี่ยวกับอะไรคะ art major ก็จะเรียนเกี่ยวกับศิลปะนี่แหละ because he want to be an artist and he lovesDrawing and painting อันนี้ก็คือพารากราฟสุดท้ายนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามหรือยัง
2: พร้อม
0: แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า true or false เนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมดูที่ worksheet ของตัวเองด้วยนะคะถ้าฟังที่คุณครูแปลไม่ทันเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมดูเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปแต่ละกลุ่มนะคะถ้าเกิดตอบ True or False ได้ให้ชูแผ่นป้ายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คคะแนนไปด้วยกันนักเรียนก็เขียนคำตอบของตัวเองลงไปด้วย Number 1 Paul and Peach are in 12th the 12th grade True or False True or False The green or red one Green or red one What do you think group 2ทั้ง2คนอยู่ในช่วงชั้นปีที่12หรือเปล่าหรือว่าม .6 นั่นเองนะคะWhat do you think? Show it, show me please. The green one, I think so. This one is true. You have to write T. You have to write the letter T. เขียนตัว T ลงไปนะคะในใบงานของตัวเองนะคะข้อที่1ข้อนี้เป็นจริงทั้ง2คนนะคะอยู่เกรด12เหมือนกันข้อที่2แต่ละกลุ่มจะได้คะแนนเท่าไหร่นะข้อที่2 their parents are an English teacher their parents are the English teachers what do you think parents what does it mean parents father and mother ทั้งพ่อและแม่ของเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นครูภาษาอังกฤษใช่หรือไม่นักเรียนปลายทางคิดว่ายังไงคะต้นทางคิดว่าไม่นะคะต้นทางบอกว่า false I think so false because their father is an English teacher and their mother is a secretary คุณแม่เขาไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษแต่คุณแม่เขาประกอบอาชีพอะไรคะถูกต้อง secretary หรือว่าเลขานุการนั่นเอง you have to write F right number 3Pete doesn't like studying English.
2: Yes.
0: True or false? Group 1, true or false? Group 1, group 4, true or false? I think so. เขาบอกว่า Pete เนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษนักเรียนลองก้มไปดูใบงานของตัวเองนะคะว่าข้อนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อนี้คือ true you have to write the letter Tในข้อที่3นะคะเขียนตัว T ลงไปเพราะเป็นเรื่องที่ถูกต้องพีทเนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษในห้องนี้มีใครไม่ชอบภาษาอังกฤษไหมคะนักเรียนปลายทางคนไหนไม่ถนัดภาษาอังกฤษมีไหมคะคิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ครูปิ่นเป็นเด็กอายุเท่าเราเนี่ยครูปิ่นก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแต่ครูปิ่นก็ยังสามารถเป็นครูภาษาอังกฤษได้ในวันนี้เพราะเกิดจากการฝึกฝนและการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะต่อไป number 4 Paul can draw pictures very well is it true or false Paul is it true or false group 2 I think so this one is false นะคะคนที่วาดรูปได้ดีคือ Pete that's right not Paul Paul like to study EnglishPaul เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษนะคะส่วน Pete เป็นคนที่ชอบวาดรูปกับระบายสี นักเรียนปลายทางที่ตั้งใจฟังก็จะสามารถตอบคำถามได้นะคะรวมถึงต้นทางด้วยเหมือนกันนะคะเช็คดู Number 5 They always join in contests at school พวกเขาทั้งสองเนี่ยมักจะร่วมเข้าการแข่งขันในโรงเรียนเสมอเลย True or false What do you think จากที่นักเรียนอ่านดูนะคะทีเชอร์อาจจะเอาบทความนี้ไปออกข้อสอบก็ได้นักเรียนต้องตั้งใจนะข้อที่5คำตอบคือ true very good แต่ละกลุ่มตอบคำถามได้หมดเลยนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้นะคะ the last one for true or false ข้อสุดท้ายสำหรับกิจกรรม true or false นะคะข้อที่6บอกว่า Pete wants to be an artist because he wants to get a lot of money true or false พีทเนี่ยอยากเป็นจิตรกรอยากเป็นศิลปินนะคะเพราะว่าอยากจะทำเงินให้ได้มากๆใช่หรือไม่เกือบใช่นะคะสลับกันพีทกับพอลนะคะ false ข้อนี้ยังไม่ถูกต้องเก่งมากทุกคนทุกกลุ่มทำได้ดีมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนสามารถจับใจความสิ่งที่คุณครูนะคะได้พาอ่านแล้วก็นักเรียนได้อ่านไปด้วยนะคะโอเค all right Peteplan to study in art program because he wants to be an artist and he loves drawing เหตุผลที่เขาอยากจะเป็นเพราะว่าเขาชอบไม่ได้อยากทำเงินนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ instruction จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับข้อที่7ถึงข้อที่10คำสั่งเปลี่ยนไปนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจาก true or false เป็นการตอบคำถามนะคะโอเค everyone let's count your score who got 6For two or four, ใครถูกหมดเลยมีไหม Who got six? Who got five? Who got four? Who got three? นักเรียนปลายทางได้คำตอบกี่คำตอบนะทางต้นทางทำได้6คะแนนเต็มเลยเก่งมากๆนะคะต่อไปข้อที่7ถึง10เราจะต้อง You have to hit the bell and then you have to say the answer หรือเราอาจจะช่วยกันทั้งหมดเลยก็ได้นะคะข้อที่7ถามว่า Who wants to be likeHis father in the future ใครที่อยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อของเขาในอนาคตกูอยากเป็นกู
3: ทูพอล
0: เบอร์เกอร์บอกว่าพอล you say Paul right I think so it's Paul clap your hand for กูทู good job คนที่อยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อของเขานะคะก็คือพอล because Paul wants to be an English teacher very goodNumber 8. What does Pete do in his free time? Group 6. Okay. All right. What is your answer? What does Pete do in his free time? ก็แปลว่า Pete ทำอะไรในเวลาว่างนะคะ What does he do?
4: Draw picture and listen music.
0: He draw pictures and listens to music. Very good. Clap your hand for group 6. Good job. วันนี้กลุ่ม6ได้คะแนนแบบจุกมากๆเลยนะคะต้องมีรางวัลให้แล้วแบบนี้นะคะ Number 9. Why are they studying very hard now? ทำไมนะคะทำไมทั้ง2คนจึงต้องเรียนอย่างหนักในช่วงนี้ Can you? Okay. Group 2.
3: They read a lot of books so thatThey can pass the
0: They want to pass, right?
3: Yeah.
0: They want to pass what? The
3: examination.
0: Burger พูดเบาไปนิดนึงแต่เดี๋ยวครูจะขยายเสียงของ Burger ให้นักเรียนฟังนะคะ Burger พยายามจะบอกกับเพื่อนๆใช่ไหมว่า They want to pass theEntrance examination to study in university, right?
3: Yep.
0: เห็นด้วยใช่ไหมคะ Very good. Okay, you got one point. กลุ่มที่สองก็ได้คะแนนเพิ่มไปแล้วนะคะเขาถามว่าทำไมนักเรียนจะต้องเรียนอย่างแข่งขันเลยทั้งพอแล้วก็พีทเพราะว่าทั้งสองเนี่ยต้องการที่จะผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะดีมากแสดงว่าเบอร์เกอร์จับใจความได้ครูก็คิดว่านักเรียนจับใจความได้แต่บางคนอาจจะไม่กล้าตอบเพราะไม่รู้ว่าจะประกอบประโยคยังไงใช่ไหมคะ การที่จะประกอบประโยคได้นักเรียนก็ต้องเริ่มที่ประธานก่อน verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนขยายของมันซึ่งหาได้จากไหนก็หาจากบทความที่เรียนอ่านนั่นแหละนะคะนำมาประกอบกันตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องแบบ 100% ได้

ักเรียนจริงๆจะเขียนแบบสั้นหรือว่าแบบเต็มประโยคก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลย they want to pass the exam แบบนี้ก็ได้นะคะ they want to pass the examination แบบนี้ก็มีความหมายเดียวกันเขาต้องการที่จะสอบผ่านนั่นเองจะให้เวลาประมาณ30 วินาทีนะคะในการจดคำตอบนี้ให้เสร็จนะคะรวมถึงปลายทางด้วย

0: นักเรียนไปทางจดไม่เสร็จไม่ทันไม่เป็นไรนะคะยังย้อนกลับไปดูเทปได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะดูได้ตลอดเลย Can I move to the next one? You can say not yet please, not yet please. No please. Okay, no problem. เรียบร้อยกลุ่มไหนเขียนคำตอบเสร็จแล้วบ้างกลุ่ม3กลุ่ม4 5 2 6อีกวิธีหนึ่งก็คือขีดเส้นใต้คำตอบที่อยู่ในบทความนะคะแล้วก็ค่อยยกมาเขียนได้ต่อไป Can I move to the next one?
1: Yes.
0: Yes. Okay, everyone number 10. What should they study for majors in the university? ทั้งสองคนเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต้องการที่จะเรียนไม่เหมือนกัน What does Paul want to study? Paul อยากเรียนอะไรเอ่ย แล้ว Pete ล่ะคะ What about Pete? It's mean Paul should study English and Pete should study art. นักเรียนสามารถเขียนลงไปแบบนี้ได้นะคะซึ่งทั้งสองคนเขาอยากเรียนไม่เหมือนกันถูกไหม yes. แล้วนักเรียนล่ะคะอยากเรียนอะไรบ้าง
1: English
0: อยากเรียนอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรให้โอกาสคิดไว้ในใจเพราะเราจะต้องทำกิจกรรมต่อไปอีกนิดนึงนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนะคะแล้วก็เขียนลงไปได้เลย Paul should study ตรงตัวของเขาเลยนะคะใครอยากจะเรียนอะไรใครอยากประกอบอาชีพอะไรก็ต้องเน้นไปที่วิชานั้นๆด้วย

0: ตรวจคำตอบให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะไปที่การ wrap up นะคะการที่เราจะทบทวนบทเรียนของเราในวันนี้นะคะที่เรามุ่งเน้นมากๆก็คือเรื่องของอาชีพแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชานั่นเองวันนี้ใครจะได้เป็น A ใครจะได้เป็น B นะคะเดี๋ยวจะมาฝึกกันตอนนี้เป็นขั้นตอนของบัตรคำศัพท์ที่ครูแนบเอาไว้ให้นักเรียนเตรียมบัตรคำศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะเลือกอาชีพอะไรให้นักเรียนเลือกอาชีพจากบัตรคำศัพท์ห้ามซ้ำกันนะในแต่ละกลุ่มหยิบบัตรคำศัพท์เอาไว้เลยอาชีพไหนที่นักเรียนอยากจะเป็นตอนนี้หยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบไว้หนึ่งคำของใครก็ได้คำศัพท์อะไรก็ได้หยิบมาเลยหยิบไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะถามและนักเรียนก็ตอบลองดูโอเคเรียบร้อยไหมคะหยิบบัตรคำหรือยังเอ่ยหยิบแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่า A กับ B จะพูดอะไรกันนะคะ A ถามว่า What do you want to be in the future? What do you want to be in the future? อย่างที่ต้นคาบบอกไปวัตถุประสงค์ของวันนี้คือคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสามารถแนะนำวิชาที่ควรจะเรียนให้สอดคล้องกับอาชีพที่จะทำได้ตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะWhat do you want to be in the future? Everyone say, what do you want to be in the future?
1: What do you want to be in the future?
0: One more time. What do you want to be in the future?

คำถามนี้ถามว่าคุณอยากเป็นอะไรในอนาคตคะถ้านักเรียนจะตอบอาชีพนักเรียนตอบว่า I want to be อะหรือว่า and ตามด้วยชื่ออาชีพยกตัวอย่างเช่น I want to be an English teacher A ก็จะทำการแนะนำว่าอาชีพที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยคุณควรเรียน

0: Thank you. Stand up, please. Okay. Thank you. หยิบบัตรคำคำว่าอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ Are you ready?
1: Yes.
0: What do you want to be in the future?
1: I want to be a football player.
0: You want to be a football player? You should learn PE to be a football player.
1: Thank you.
0: You're welcome. Yep. Clap your hand to thank you. เก่งมากเลยนะคะกลับกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น A อีกคนหนึ่งเป็น B ถ้านักเรียนฟังคำตอบของเพื่อนว่าเพื่อนอยากเป็นอาชีพอะไรลองประยุกต์ใช้เอาชื่อวิชามาใช้ให้ได้ว่าเพื่อนควรที่จะเรียนอะไรใครคิดว่าตัวเองเป็น A ได้บ้าง Raise your hand นักเรียนจะสามารถแนะนำเพื่อนได้ไหมว่าเขาควรที่จะเรียนอะไรอ่ะโอเคเบอร์เกอร์ you are AAnd B. Nadir, ค่ะ Nadir. Nadir, please come. Nadir, you are B. Thank you. Please. Are you ready?
2: Yes. What do you want to be in the future?
1: I want to be an English teacher.
2: You should learn English to be.And English teacher.
0: And ถูกแล้วครับ You should learn English to be an English teacher.
2: You should learn English to be an English teacher.
1: Thank you.
2: You're welcome.
0: Very good. Clap your hands. เก่งมากเลยนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถนำบัตรคำของคุณครูนะคะไปใช้ในการทดลองดูว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆ นะคะช่วยแนะนำว่าเราควรที่จะเรียนวิชาอะไรคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชายังอยู่ในสมุดของตัวเองใช่ไหมคะรวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพที่เรียนไปวันนี้สามารถนำมาใช้ตามแพทเทิร์นนี้ได้นะคะนักเรียนต้องใช้คำถามที่ถูกต้องและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของมารยาทในการรู้จักพูดคำว่าอะไรเอ่ย
3: Thank you
0: เวลามีใครแนะนำเราก็ต้องขอบคุณเมื่อมีคนขอบคุณ don't forget to use this one you are welcome okay สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของ what time is it ก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเวลานั่นเองเวลาจะสนุกไหมหรือว่าจะยากหรือว่าง่ายยังไงเดี๋ยวติดตามนะคะในคาบเรียนต่อไปสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมใบงานนะคะจำนวน2ใบงานด้วยกันส่วนกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมเดี๋ยวเราก็มาทำกิจกรรมในห้องได้นะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมเอกสารให้นักเรียนนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.dltv.ac.th นะคะโอเค guys alright are you happy today I hope you are happy นักเรียนสามารถไปทบทวนบทเรียนนะคะทั้งบทเรียนที่เราอ่านไปถ้าใครที่ไม่ทันกลับไปอ่านทบทวนได้นะคะนักเรียนไปทางดูเทปซ้ำได้นะคะโอเค I hope you are happy I hope you enjoy our English for today see you next time thank you to the teacher

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพ

0: กายภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines.Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and veins through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
2: ัน
3: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?

จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ้ยนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะว่ามหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
0: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอง

0: ยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
0: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
0: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
3: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าในวันนี้ถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องกันต่อเลยจากครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3ยังจำได้ใช่ไหมครับว่าในครั้งแรกที่เราเรียนในเรื่องนี้คุณครูได้มีการหยิบอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไมโครโฟนใช่ไหมครับเอามาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักไมโครโฟนมาก่อนเนี่ยเราจะตอบสิ่งนี้ว่าอะไรบ้างฉะนั้นในแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ในสิ่งที่เห็นน่ะแตกต่างกันถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางปลายทางถูกไหมแล้วก็มีการให้ดูภาพด้วยจำได้ใช่ไหมครับว่ามีภาพซานตาคลอสมีภาพของกาแฟแล้วก็มีภาพที่เราได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ

0: ใช่ไหมครับทีนี้สอบถามหน่อยครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าในครั้งที่2เนี่ยเราได้อ่านนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นนิทานค่อนข้างเรื่องยาวของคุณนำบุญนามเป็นบุญเรื่องอะไรครับเด็กน้อยกับอะไรเด็กน้อยกับแมลงยังจำได้ไหมครับต้นทางปลายทางว่าแมลงแปลงกายเป็นอะไรครับเป็นปีศาจเป็นอสุรกายที่เตรียมจะต่อสู้กับกองทัพของกษัตริย์และในท้ายสุดกษัตริย์ก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปใช่ไหมครับตอนหลังก็คือทุกคนก็ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้มีการจัดกิจกรรมให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์มาต่อกันในชั่วโมงนี้เลยครับนักเรียนต้นทางปลายทางจะเป็นเรื่องของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3
1: สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับข้อที่1นะครับระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้ข้อที่2ครับเขียนแสดงความคิดเห็นและการบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และข้อที่3สะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานและนำเสนอได้ก็หมายความว่าในชั่วโมงนี้นะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องที่มาจากเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครั้งแรกนะครับที่คุณครูเจมเนี่ยได้มีการให้เอาตัวไมโครโฟนนะครับขึ้นมาและให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับลองตอบว่าจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนักเรียนเห็นอะไรซึ่งนักเรียนต้นทางปลายทางก็จะมีการตอบที่แตกต่างกันไปจากประสบการณ์นะครับฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับเวลาเราตอบเราก็ไม่ต้องกลัวที่จะถูกผิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะมีพื้นประสบการณ์เดิมนั้นแตกต่างกันไปพอเข้ามาครั้งที่2ครับก็มีการให้เอาเรื่องนิทานเนี่ยเข้ามาผนวกด้วยทำให้เรานั้นสามารถวิเคราะห์เรื่องราวรวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นได้นะครับฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะการเขียนแบบหนึ่งที่จะเป็นการเขียนสร้างสรรค์นะว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราจะมีการเขียนความคิดเห็นอย่างไรให้ดูน่าสนใจแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการเขียนเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อ่านได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาดูกันนะครับซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมด3ข้อก็จะมีความคล้ายคลึงจากในครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะได้ดูกันว่าแต่ละข้อนั้นน่ะไปอยู่ในส่วนใดของกิจกรรมบ้าง นะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานและนำเสนอได้ซึ่งในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การบรรยายประสบการณ์เนี่ยในส่วนของการเขียนแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเพิ่งจะเรียนใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าการบรรยายประสบการณ์เนี่ยก็ได้มีการสอนในครั้งที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรนักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเรียนเราไปดูกิจกรรมชวนคิดในวันนี้กันครับ
0: เดี๋ยวจะให้ดูข้อความนักเรียนต้นทางดูให้ดีนะครับปลายทางตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตเป็นคนอ่านให้กรณีที่โทรทัศน์ที่เห็นเนี่ยอาจจะอยู่ไกลไปนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวช่วยส่งเสียงพร้อมกันให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วร่วมกันอ่านกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยครับ1 2 3
2: การช่วยอนุรักษ์
0: ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านอุปโภคบริโภคดังนั้นเราจึง

ขอบคุณมากครับนักเรียนต้นทางครับตอนนี้ปลายทางเชื่อว่าน่าจะอ่านพร้อมกับนักเรียนต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับจากกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ร่วมกันอ่านลองตอบพร้อมกันหน่อยครับนักเรียนต้นทางตอบให้ปลายทางฟัง

0: หน่อยว่าจากการอ่านกิจกรรมชวนคิดเบื้องต้นบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาช่วยอย่างไรครับ
1: ไม
0: ่ทิ้งขยะลงแม่น้ำอันนี้เป็นการบอกขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช่ไหมมีอะไรอีกครับลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมีอะไรอีกครับ
1: ใช้วัสดุทดแทนการใช้ทำประโยชน
0: ์เป็นยังไงครับนักเรียนปลายทางตอนนี้เสียงของนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังว่านอกจากเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็เป็นการใช้วัสดุอื่นทดแทนนะครับฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางครับบทความเหล่านี้นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรครับดีหรือไม่ดีครับนักเรียนคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
1: มีประโยชน
0: ์ถ้าเหนือกว่าความมีประโยชน์นักเรียนคิดว่าบทความนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราทำตามนักเรียนคิดว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
1: ลดโลกร้อน
0: ได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาว่าลดโลกร้อนมีอะไรอีกครับ
1: ได้ด
0: ีขึ้นโลกเราจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นบรรยากาศของโลกจะดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้น
0: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราร่วมมือร่วมใจกันลดของเหล่านี้ลงแล้วก็รู้จักฉดุอื่นในการทดแทนอย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดมลภาวะลงไปเพิ่มเติมด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมชวนคิดนั่นเองนะครับทีนี้ก็ได้มีการถามไปแล้วว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่นักเรียนต้นทางเห็นด้วยไหมครับปลายทางครับตอนนี้นักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมครับว่าการที่เราร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นจะทำให้โลกของเรานั้นมีความน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดผลดีในระยะยาวปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางได้ทราบแล้วก็มีการอภิปรายร่วมกันดูนะครับเอาละครับทีนี้ในระหว่างที่เราได้มีการให้นักเรียนปลายทางเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันตอบคำถามเดี๋ยวขออนุญาตไปกันต่อในเรื่องของเนื้อหาในวันนี้นักเรียนครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนักเรียนรู้จักการเขียนแสดงความคิดเห็นไหมครับในความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไร
1: เป
0: ็นข้อคิดเห็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมครับมีอีกไหมครับ
1: มีการใช้เหตุผลในการ
0: มีการใช้เหตุและผลด้านนี้บ้างเป็นยังไงนักเรียนในความเข้าใจของนักเรียนก่อนการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรไม่การขออภัยการไม่ใส่อคติลงไปในการแสดงความคิดเห็นมีอีกไหมครับพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ใช้การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีอะไรอีกไหม
2: การใช้
0: ข้อ
2: ความในการแสดง
0: ความ
2: ค
0: ิ
2: ดเห็น
0: การเลือกใช้ถ้อยคำในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางครับตอนนี้ปลายทางมีคำตอบที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างของคำตอบนักเรียนต้นทางหรือไม่ลองตอบให้คุณครูได้ฟังดูว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนลองไปดูบนจอพร้อมกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะเป็นการเขียนด้วยการเอาข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเอามาเขียนแต่การเขียนตรงนี้จะต้องมีเหตุผลและเขียนไปในทางสร้างสรรค์นักเรียนเข้าใจคำว่าในทางสร้างสรรค์ใช่ไหมในทางสร้างสรรค์หมายความว่ากรณีถ้ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่เรามีความจำเป็นจะต้องเขียนแล้วก็ยกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยการยกตัวอย่างเราจะต้องไม่ยกเพื่อไปบอกว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนี้ผิดแต่ต้องเป็นการให้มุมมองหรือให้แง่คิดเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นมันค่อนข้างเป็นประเด็นอ่อนไหวใช่ไหมครับฉะนั้นความที่เราจะอ่านบทความการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราอ่านจากใดได้บ้างเช่นหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารแล้วก็เรื่องอื่นๆเป็นต้นทีนี้นักเรียนดูครับประเภทของการเขียนแสดงความคิดเห็นช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางประเด็นแรกคืออะไรครับ
1: การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการอ
0: ันนี้ตรงตัวเลยว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการชื่อบอกเลยว่าวิชาการน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับต้นทางปลายทางเป็นศาสตร์หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระความรู้ต่างๆอย่างตัวอย่างที่อยู่บนจอเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่อง

0: ชาการแพทย์และอนามัยหรือเป็นเรื่องวิชาสังคมศาสตร์เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ต้องมีการหยิบยกเอาหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานได้ต้องมีเหตุผลในการอ้างอิงต้องมีบุคคลในการอ้างอิงรวมถึงเอกสารในการอ้างอิงนั้นต้องชัดเจนด้วยจึงจะแสดงความคิดเห็นได้และการเขียนแสดงของเรานั้นจะมีอะไรครับมีน้ำหนักมากขึ้นเข้าใจคำว่ามีน้ำหนักในการแสดงความคิดเห็นไหมเพราะเราไม่ได้พูดแบบพูดขึ้นมาเองอะแต่ว่าเรามีการหยิบยกงานอ้างอิงจากที่ต่างๆฉะนั้นอยากจะให้ต้นทางปลายทางนั้นได้ฝึกทักษะเหล่านี้ไว้นะครับอ่ะไปกันต่อเลยข้อ2คือเรื่องอะไรครับ
1: การ
0: แสดงความคิดเห็นโดยทั่วๆไปนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วๆไปเป็นอย่างไรบ้างเช่นการวิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองการแสดงของวัยรุ่นการเล่นกีฬารวมทั้งการเขียนบทวิจารณ์ต่างๆก็แสดงว่าถ้าเขาใช้คำว่าการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปเรื่องนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบเบ็ดตะเล็ดแปลว่าอะไรก็ได้เข้าใจไหมครับไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้จะต้องเจาะจงว่าเป็นเรื่องกีฬาเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้หรือในขณะนั้นก็ได้ก็ลองดูว่าในชั่วโมงนี้ที่เรากำลังจัดการเรียนการสอนอยู่เนี่ยปลายทางมีประเด็นใดบ้างที่สามารถเอามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับก็ลองดูว่าในห่วงช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะครับต่อไปเลยครับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนครับนักเรียนต้นทางปลายทางการเลือกเรื่องการเลือกเรื่องเป็นอย่างไรเขาบอกว่าควรจะเลือกเรื่องที่ทันสมัยอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์หรือเหตุการณ์ประจำวันนักเรียนคิดว่าในบรรดาประเด็นทั้งหมดเนี่ยอะไรหาได้ง่ายสุดเลยลองดูสิถูกต้องเป็นเหตุการณ์ประจำวันเป็นเหตุการณ์ประจำวันเพราะเราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารในการหาได้ทันทีถูกต้องไหมครับฉะนั้นตอนนี้เชื่อว่านักเรียนต้นทางทุกคนเนี่ยเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีนำเนาะก็คือต้องมีเครื่องมือสื่อสารปลายทางล่ะครับปลายทางคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยปลายทางคิดเหมือนต้นทางหรือไม่ว่าจะต้องเอาเป็นข่าวเหตุการณ์ประจำวันแล้วถ้าปลายทางไม่เลือกข่าวเหตุการณ์ประจำวันปลายทางจะเลือกเรื่องอะไรลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ทราบหน่อยนะครับประมาณนี้ทีนี้พอเวลาเราเลือกเรื่องเสร็จแล้วเราก็ทำไมครับเขียนตามที่เราได้เลือกแล้วก็ต้องเขียนบนพื้นฐานที่เรามีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งนั่นแปลว่าถ้าเขาเขียนว่าลึกซึ้งเนี่ยเราต้องทราบและรู้รายละเอียดในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีอ่ะข้อที่2เลยครับนักเรียนต้นทางปลายทางเป็นเรื่องอะไรครับ
1: การ
0: ให้ข้อที่จริงตรงนี้จะไปมุ่งเน้นที่เรื่องที่มาของเรื่องความสำคัญและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสิ่งที่เราได้หยิบยกมานักเรียนครับการให้ข้อเท็จจริงในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าสำคัญไหม
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: ทำไมถึงสำคัญเพราะ
2: ก็เป็นการเพื่อจะได้ปรับปรุงเนื้อเรื่อง
0: มีตัวแทนของนักเรียนต้นทางได้ตอบให้ฟังว่าเพื่อที่จะได้เป็นการทราบแล้วก็ได้เป็นการรู้เนื้อเรื่องแล้วก็ได้อะไรครับมีการปรับปรุงในตัวของเนื้อเรื่องต่อไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับปลายทางดูว่าการให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรคุณครูขอเสริมนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับว่าการให้ข้อเท็จจริงนั้นหมายความว่าเวลาเราไปหยิบยกเรื่องใดมาสมมติครูเจมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆแต่คุณครูก็ยังมีความรู้สึกอคติถ้าเมื่อใดที่คุณครูเขียนโดยให้ความจริงบวกอคติแสดงว่าคุณครูเนี่ยน่าเชื่อถือไหม
3: ไม
0: ่น่าเชื่อถือแล้วฉะนั้นการให้ข้อเท็จจริงคือการมุ่งเน้นให้ความจริงเลยครับปลายทางต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดใจในบางเรื่องแต่ว่าเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการเขียนเพื่อให้ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ได้สารที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยครับข้อที่3คือเรื่องอะไรครับซึ่งในประเด็นนี้เขาได้แบ่งตามประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 3.1 คือเรื่องอะไรครับ

0: การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกตลักษณะแบบนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและมีการจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นเนื้อหาสาระของประเด็นที่ต้องการจะตั้งข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอาจจะเป็นมุมมองใดมุมมองหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปข้อ2คืออะไรลูก
1: การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง
0: ข้อนี้ต้องทํากันบ้านสักหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นใดๆเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงถ้าเรามีข้อมูลไม่เพียงพอข้อเท็จจริงนั้นอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้ฉะนั้นในข้อนี้เราต้องทำการบ้านสักหน่อยนะครับอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรครับเป็นเรื่องอะไรฮะมลภาวะในเมืองหลวงนะประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับข้อนี้เป็นลักษณะการให้ในเชิงความโต้แย้งเช่นการกินยาลดความอ้วนของวัยรุ่นอ่ะขออนุญาตถกประเด็นนี้ขึ้นมาสักประมาณ1นาทีนักเรียนครับเราลองมาโต้แย้งกันเล่นดูนะฮะนักเรียนคิดว่าคนเราที่อ้วนมากๆและอยากที่จะลดน้ำหนักถ้าเราจะกินยาลดความอ้วนน่ะนักเรียนคิดว่ายังไงครับได้ไหมอ้าวแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วคุณหมออาจจะไม่ให้ออกกำลังกายหนักแต่มันต้องกินยาทำยังไงอ่ะไม่ต้องกินอ้าวไม่แน่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพก็ได้นะครับฉะนั้นอ่ะสอบถามก่อนนะเอาความคิดนักเรียนก่อนนักเรียนคิดว่าอย่างครูสมมตินะครูบอกว่าถ้าเราอยากสุขภาพแข็งแรงเราไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้เรากินยาลดความอ้วนก็ได้นี่ถูกไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการทางการแพทย์ทันสมัยมากเราสามารถมียาเพื่อจะทำให้รูปร่างเราดีขึ้นได้นั่นเองคิดว่าไงตัวแทนนักเรียนตอบมาว่าควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้เป็นตัวอย่างย้ำนะครับคุณครูเจมไม่ได้มีเจตนาให้นักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะฮะไปกินยาลดความอ้วนไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ลองฝึกทักษะการโต้แย้งแบบฉับพลันก่อนแล้วคุณครูอยากสอบถามนักเรียนต้นทางต่อครับว่านักเรียนเห็นด้วยไหมครับว่าการกินยาลดความอ้วนถือเป็นทางเลือกฟังให้ดีนะถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่อยากลดน้ำหนักนักเรียนคิดว่ายังไงมีทั้งนักเรียนที่เห็นด้วยและยังไม่เห็นด้วยฉะนั้นฟังให้ดีนะครับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่เรียนปลายทางครูเจไม่ได้มีการเชื้อเชิญให้พวกเราทุกคนนั้นไปกินยาลดความอ้วนนะฮะแต่คุณครูต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเวลามันมีคำตอบที่มากกว่า1คำตอบเช่นคำตอบที่บอกว่าเห็นด้วยและคำตอบที่บอกว่าไม่เห็นด้วยต้องเอามาโต้แย้งกันว่ากลุ่มที่เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่ากินยาลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรอ่ะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นใครเห็นด้วยว่าการกินยาลดความอ้วนเป็นทางเลือกยกมือขึ้นยกได้ไม่ผิดยกอ่ะสมมุติตัวอย่างอ่ะขอเหตุผลนะครับทำไมถึงเห็นด้วยไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างเราไม่ได้เชื้อเชิญนะอ่ะเป็นตัวอย่างทำไมถึงเห็นด้วยเพราะว่า
2: ปัจจุบันมันมียารักษาไม่มียาลดความ
0: อ้วนเดี๋ยวใช้เป็นไมโครโฟนตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังก็ได้ครับได้ยินเสียงของนักเรียนอ่ะฝ่ายที่เห็นด้วยว่าไงครับ
3: เพราะว่าปัจจุบันคนส่วนมากที่มีความอ้วนมักจะกินยาลดความอ้วนครับ
0: อันนี้เป็นเหตุผลของนักเรียนต้นทางย้ำคุณครูจะบอกเสมอว่าครูไม่ได้เชื้อเชิญให้กินยาลดความอ้วนนะฮะนักเรียนให้เหตุผลว่าในปัจจุบันนั้นทำไมนะมี
2: คนส่วนมาก
0: คนส่วนมากนั้นทำไม
3: เลือกที่จะกินยาลดความอ้วน
0: เลือกที่จะกินยาลดความอ้วนทำไมถึงเชื่อว่าเลือกที่จะกินยาลดความอ้วนเป็นทางเลือกใช่ไหมนักเรียนตอบว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยทำให้รูปร่างนั้นทำไมดีขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะฮะจะพูดบ่อยเนี่ยว่าครูไม่ได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยไปกินยาลดความอ้วนไม่ได้นะฮะใครที่ไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นมีหลายกลุ่มเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะตอบโดยภาพรวมเลยครับที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า
4: อันตราย
0: ด้านหน้าบอกว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอีกไหมครับถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์จะทันสมัยแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าภูมิต้านทานร่างกายของแต่ละคนนั้นมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับมีเพิ่มเติมอีกไหมลูก ไม่มีแล้วเอาประมาณนี้คำตอบน่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูต้องการจะให้เห็นว่าเวลาเรามีการโต้แย้งอ่ะเราต้องมีการหยิบเหตุและผลและต้องมีข้อสนับสนุนที่เชื่อถือได้จึงจะเป็นการโต้แย้งฉะนั้นในวันนี้ผมแค่แสดงให้เห็นว่าการโต้แย้งแบบฉับพลันเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมีการโต้แย้งจริงๆเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไหมลูกเตรียมตัวไหมเราต้องเตรียมตัวเราต้องมีข้อมูลในมือไหมฉะนั้นวันนี้เป็นการจำลองให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองด้วยครับประมาณนี้ไปกันต่อในประเด็นที่4เรื่องของการแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่านักเรียนครับการประเมินค่าคืออะไรการประเมินค่าหมายความว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดถูกผิดดีหรือไม่ดีคำว่าประเมินค่านะครับคือคำที่ค่อนข้างเพราะแต่ถ้าเป็นคำที่เราเข้าใจก็คือประเมินว่ามันดีหรือมันไม่ดีล่ะมันดีหรือมันไม่ดีประมาณนี้ฉะนั้นตัวอย่างคืออะไรบ้างหัวข้อเรื่องการวิจารณ์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์แต่ฟังให้ดีนะเราไม่มีขออภัยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ควรจะไปบอกว่างานวรรณกรรมชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีแต่ควรจะบอกว่างานวรรณกรรมชิ้นนี้มีข้อสังเกตอะไรบ้างสมมุติครูเจมเขียนวรรณกรรมขึ้นมา1เรื่องแล้วก็คนนี้เนี่ยสมมุตินะคนนี้กับครูเนี่ยไม่ถูกกันไม่ถูกกันเลยแต่ว่าคนคนนี้มาอ่านงานของครูเจมปรากฏว่าก็เห็นแหละว่างานของครูเจมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่มีการประเมินว่างานของคุณครูเจมนั้นสามารถเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนวรรณกรรมแต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าคุณครูเจมยังมีความรู้ไม่มากพอแรงไหมล่ะ
1: แรง
0: ฉะนั้นเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะไม่มีประสิทธิภาพในไกลๆฉะนั้นอย่างเงี้ยไม่ควรพูดฉะนั้นเราต้องวิจารณ์หรือว่าประเมินค่าขออภัยเราต้องประเมินค่าตามความเป็นจริงว่าลักษณะของการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปคือเป็นแบบเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่4คือเรื่องอะไรลูกเป็นเรื่องของการเรียบเรียงประเด็นแรกคือเรื่องอะไรครับเป็นประเด็นการตั้งชื่อการตั้งชื่อตรงนี้เนี่ยควรจะตั้งเพื่อให้เกิดความเร้าความสนใจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาการตั้งชื่อเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะในการที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความสนใจต่อที่จะเขียนแล้วก็เป็นการบอกขอบเขตของเรื่องที่จะเขียนด้วยนะครับประเด็นต่อมาคือการเปิดเรื่องก็มีความคล้ายคลึงกันคือเปิดเรื่องอย่างไรให้มีความน่าสนใจนะครับการเปิดเรื่องที่ดีเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านชวนอ่านเนื้อหาของเราต่อเนื่องไปด้วยนะครับต่อไปการลำดับก็คือจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะมีการเขียนอย่างไรเพื่อไม่ให้เนื้อหานั้นมันกระโดดไปกระโดดมาอันนี้เข้าใจไหมนะประมาณนี้นะต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับประเด็นต่อมาคือการปิดเรื่องเราจะปิดเรื่องอย่างไรให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจเช่นอาจจะปิดเรื่องด้วยการที่ทิ้งคำคมไว้ให้เป็นข้อคิดประมาณนี้เป็นต้นนะครับต่อไปการใช้ภาษาก็ควรใช้อย่างสละสลวยชัดเจนไม่เย่นเยอะอาจมีการสอดแทรกโบหารเข้ามาประกอบด้วยก็ได้เพื่อเป็นการเน้นย้ำสารให้เกิดความชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้นทีนี้ครับคุณครูมีตัวอย่างครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับดูบนจอให้ดีนะครับดูบนจอให้ดีนะฮะตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นอันนี้คุณครูไปหยิบยกจริงๆจากตัวอย่างมาเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการรู้จักระงับอารมณ์เราเคยโกรธกันไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราให้พวกเราทุกคนทั้งต้นทางปลายทางร่วมกันอ่านโดยพร้อมเพรียงกันครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ทุกคน

0: คนต้องการการยอมรับจากคนที่ต้อยต่ำกว่า
1: และบางคนอาจต้องการอำนาจและบารมีที่สูงกว่าคนอื่นและนี่ก็เป็นสาเหตุของการที่ไม่รู้จักปล่อยวางของคนดังนั้นการที่เราจะหลุดพ้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราควรที่จะเข้าใจและมองโลกแง่บวกและไม่ทำตัวตามกระแสที่ไม่ดีและควรมีสติและใช้เหตุผลถ้าทำและคิดได้แบบนี้ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้
0: ขอบคุณนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับที่ร่วมกันอ่านบทความนี้พร้อมกันครับนักเรียนครับจากที่เราได้อ่านไปในหลายๆหน้าเนี่ยบทความเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้ตัวความด้านในทีนี้นักเรียนลองดูที่ลึกกว่านั้นเป็นเรื่องใช่เป็นเรื่องของอารมณ์และอุปนิสัยว่าในสมัยก่อนเป็นยังไงครับถูกคนสมัยก่อนมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีอีกไหม
2: ขี้เกรงใจ
0: เป็นคนขี้เกรงใจประมาณนี้แต่ปัจจุบันทำไม
2: ป
0: ัจจุบันเห็นแก่ตัวแล้วทีนี้อะไรครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวขึ้นเทคโนโลยีด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยขึ้นเพราะเมื่อโลกทันสมัยมากขึ้นระยะเวลาก็จะยิ่งสั้นลงถูกต้องไหมครับในสมัยก่อนเราส่งจดหมายกว่าปลายทางจะรับจดหมายได้ก็อีกหลายวันแต่ในปัจจุบันเรามีแพลตฟอร์มเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเป็น Messenger ส่งปุ๊บอ่านปั๊บกรณีถ้าบุคคลคนนั้นออนไลน์อยู่จริงไหมครับฉะนั้นอันนี้มันคือความผันแปรไปตามยุคสมัยฉะนั้นพอเวลาเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็มองว่าจิตใจของมนุษย์นั้นทำไมเริ่มที่จะเห็นแก่ตัวเป็นมนุษย์วัตถุนิยมมากขึ้นต้องการเพียงอำนาจและเงินทองแบบนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าบทความนี้ทำไมครับเป็นยังไงเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมต้นทางปลายทางเห็นด้วยไหมครับอาจจะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาบอกครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วอะเราต้องทำยังไงเขาแสดงความคิดเห็นว่ายังไงเราจำเป็นจะต้องปล่อยวางและเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไงครับนักเรียนมองไปบรรทัดที่3พร้อมกันนะครับอันนี้เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนมากว่าตอนแรกเขาหยิบยกมาก่อนว่ายุคสมัยเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมนักเรียนดูนะยุคสมัยเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นก็ชี้ให้เห็นว่าเมื่อก่อนคนมีอะไรครับน้ำใจไมตรีมีเมตตาอารีแต่ปัจจุบันด้วยวิทยาการที่ทันสมัยขึ้นคนเห็นแก่ตัวลงสิ่งที่เราจะทำได้คือต้องปล่อยวางและเข้าใจกับสถานการณ์นี่แหละครับเป็นตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะทุกคนย่อมต้องการอยากได้ดีอยากเป็นในสิ่งที่ต้องการจะเป็นแตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้ฉะนั้นเขาก็บอกต่อนะว่าการที่เราจะหลุดพ้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราควรที่จะเข้าใจและมองโลกในแง่บวกและไม่ทำตัวตามกระแสที่ไม่ดีนะครับถามนักเรียนต้นทางก่อนนักเรียนเข้าใจคำว่าทำตัวตามกระแสไหม
2: ไม่เข้าใจ
0: นักเรียนอาจจะมีคำที่บางสำนักข่าวใช้เช่นไวรัลคือต้องอย่างนี้นะฮะด้วยความที่ในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการได้เห็นคลิปจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทั้งเชิงสร้างสรรค์และเชิงไม่สร้างสรรค์เราจะต้องไม่ทำตัวตามกระแสถ้ากระแสนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เราเรียนภาษาไทยเราต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นกระแสอยู่

0: ตอนนั้นดีหรือไม่ดีต้องไม่วิ่งตามกระแสโลกจนมากเกินไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะเราต้องมีสติด้วยทีนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการบรรยายมาค่อนข้างพอสมควรแล้ววันนี้ครับก็จะมาถึงช่วงของการลงอะไรลงมือทำจดจำได้วันนี้ยังเหมือนเดิมครับยังให้พวกเราทุกคนเนี่ยศึกษาใบความรู้นะครับเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญซึ่งให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูนะครับว่าคุณครูได้มีการหยิบเรื่องของการรู้จักระงับอารมณ์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวใบงานแล้วแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นความแตกต่างกลุ่มวันนี้คืออะไรครับแต่ละกลุ่มได้ได้ใบงานในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันทุกคนดูนะเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องปลาหมอคางดำซึ่งบทความนี้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ผมได้เอาอ้างไว้ในบริเวณด้านล่างนะครับใครได้ปลาหมอคางดำครับกลุ่มด้านหน้าได้ปลาหมอคางดำนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศนั่นเองนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาจากที่ปรากฏอยู่บนจอนะครับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องพันไม้น่ารู้ใครได้พันไม้ครับอันนี้ได้พันไม้ก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสิ่งที่ผมเขียนไว้ด้านล่างนะครับเรื่องต่อไปยางรถจักรยานยนต์รักโลกใครครับอันนี้ได้ใช่ไหมครับขอขอบคุณแหล่งที่มาด้วยนะครับโปรดระวังเสียท่ากูรูปลอมใครได้ครับถามก่อนเข้าใจคำว่ากูรูไหมกูรูใช่เป็นคำหยาบคายไหมครับกูที่หมายถึงตัวกูเนี่ยไม่ใช่อันนี้คุณครูไม่ได้พูดหยาบคายออกอากาศนะครับแต่ว่าต้องการชี้ให้เห็นว่าคำว่ากูรูตรงนี้ก็เป็นลักษณะคำแบบหนึ่งที่เอาไว้เรียกอะไรเอ่ยเกือบใช่มีเสียงด้านหลังอะไรนะผู้เชี่ยวชาญปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโปรดระวังเสียท่าผู้เชี่ยวชาญหลอกลงทุนต้มตุ๋นจนเปื่อยอะไรเปื่อยเนื้อหมูหรือเปล่าในที่นี้เปื่อยที่ไม่ได้แปลว่าเป็นเนื้อหมูแต่ว่าอะไรครับอาจจะหมดตัวได้ใครได้ครับกูรูปลอมเรื่องนี้ได้นะครับพัฒนา AI ช่วยผู้ป่วยอัมพาตใครได้ครับเป็นกลุ่มบริเวณด้านหน้านะครับก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสิ่งที่ผมได้เขียนไว้ด้วยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางดูบนจอให้ดีครับนี่คือหน้าตาของใบงานครับพร้อมที่จะเขียนแสดงความคิดเห็นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราวอร์มร่างกายกันหน่อยครับเอามือขึ้นมาทำอย่างนี้ครับเอามือขึ้นมาทำอย่างนี้ครับเราวอร์มร่างกายกันหน่อยเพราะวันนี้เราค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเยอะนะครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้งวันนี้ถ้าเราวอร์มร่างกายกันพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางร่วมทำกิจกรรมลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้มีการมอบหมายกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มนั้นเลือกบทความใช่ไหมครับแล้วก็ลองทำในใบงานเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่3ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับได้เป็นคนตอบตอนนี้กระซิบว่านักเรียนต้นทางที่จะเป็นตัวแทนในการตอบเลยนะฮะก็ได้บทความเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีประเด็นสำคัญจาก4ประเด็นนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางช่วยอ่านบทความที่ตนเองได้นะครับว่าชื่อหัวข้อบทความที่ได้คือเรื่องอะไรครับเชิญครับ
1: บทความที่หนูได้นะคะคือสภาพอากาศวันนี้เตือน15จังหวัดตะวันออกอีสานรับมือฝนตกหนักค่ะ
0: เป็นข่าวพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับหลังจากที่ได้มีการระดมความคิดเสร็จแล้วเนี่ยได้คำตอบแต่ละข้ออย่างไรบ้างครับอ่านหนูไม่ต้องอ่านโจทย์หน้าบอกคำตอบเลยข้อ1ครับ
1: ให้หลีกเลี่ยงฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ
0: อันนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญว่าให้หลีกเลี่ยงอะไรนะ
1: ฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตามหัวข้อที่บอกอันนี้คือยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะในพื้นที่ที่บอก15จังหวัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้ข้อ2ครับนักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรครับ
1: ส่งผลกระทบต่อชาวประมงทำให้เสียหายและเสียชีวิตได้ค่ะและบางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทำให้เสียหายได้ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนได้เขียนแล้วก็ตอบมานะครับว่าจากบทความที่นักเรียนได้รับมอบหมายเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมบ้างก็คืออาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันถ้าเกิดว่าไม่มีการเตรียมตัวที่ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายในวงกว้างอาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับข้อที่3ครับนักเรียนได้คำตอบอย่างไรครับ
1: เห็นด้วยค่ะเกี่ยวกับให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
0: ต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเพราะคลื่นในทะเลทำไมลูกนิ่งไหมไม่นิ่งเพราะว่าคลื่นใหญ่มากอาจจะส่งผลให้เรือลำเล็กเนี่ยทำไมครับล่มได้นะครับและข้อสุดท้ายนักเรียนได้ความว่าอย่างไรครับ
1: เราควรเช็คสภาพอากาศเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้ค่ะ
0: เราต้องมีการสำรวจสภาวะภูมิอากาศก่อนที่จะเดินเรือหรือว่าเราจะไปไหนเพราะจะได้ไม่ไปเจอกับพายุนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของกลุ่มที่4ครับต้นทางปลายทางปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็ถือว่านักเรียนได้มีการเตรียมคำตอบแล้วก็ตอบออกมาได้ค่อนข้างครอบคลุมตามประเด็นนะครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับคุณครูเห็นแต่ละกลุ่มตอนนี้เริ่มมีการทยอยเขียนแล้วนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าปลายทางไม่เสร็จเราสามารถนำเอากลับไปทำนอกเวลาแล้วก็นำมาส่งให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมห้องต้นทางก็ส่งให้คุณครูเจมส์ได้เพื่อที่จะได้ทำไมครับมาตรวจแล้วก็วิพากษ์คำตอบกันในชั่วโมงต่อๆไปนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้ที่เราได้เขียนไปเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างหนึ่งเราได้การอ่านเราได้ฝึกคิดไหมเราได้มีการจำลองอะไรด้วยวันนี้เราได้มีการจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อโต้แย้งเนี่ยเราทำอย่างไรใช่ไหมครับจะมีการถกข้อเสนอแล้วก็ถกข้อโต้แย้งอย่างไรบ้างแต่ให้นักเรียนต้นทางปลายทางจำเอาไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นเชิงวิชาการเราต้องมีอะไรมีอะไรเราต้องมีเหตุผลเราต้องมีตัวงานเขียนหรืองานวิจัยบางอย่างมารองรับเพื่อให้ข้อแสดงความคิดเห็นของเรานั้นทำไมครับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นยอดเยี่ยมมากครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้จริงๆคือเชื่องของคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำที่เคยได้ยินและไม่เคยได้ยินครับนักเรียนดูคำนี้ครับเห็นไหมเอ่ยเป็นชื่ออาหารครับเป็นชื่ออาหารครับนักเรียนคิดว่ามัทุปายาสไหนที่ถูกต้องถ้าใครคิดว่าเป็นมัทุปายาสฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับทั้งต้นทางปลายทางเลยครับโอ้โหมีจำนวนหนึ่งเลยนะครับปลายทางครับตอนนี้เชื่อไหมครับว่าเป็นฝั่งสีเขียวเอามือลงได้ครับถ้าเชื่อว่าเป็นฝั่งสีม่วงยกมืออ่ะวันนี้ทั้งต้นทางนะครับห้องต้นทางของเราเนี่ยเอามือลงได้ครับเชื่อว่าเป็นครึ่งๆทั้งเขียวและม่วงปลายทางเชื่อว่าสีอะไรถูกต้องครับและสีที่ถูกต้องสำหรับคำ

0: ว่ามัทุปยาสก็คือมัทุปยาสนี้ครับเป็นคำนามแปลว่าข้าวปลายาดเจือน้ำผึ้งใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริงแต่ทำไมในภาพจึงเป็นลักษณะของการเจเนเรตจากปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้ความรู้ในช่วงท้ายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่มาของข้าวทิพย์หรือข้าวมัทุปยาสเมื่อครั้งพุทธกาลเขาบอกว่าเป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำนมวัวอย่างดีโดยนางสุชาดาธิดาเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคมเนี่ยได้นำไปบวงสรวงเทพพยดาใต้ต้นนิโครหรือเรียกว่าอะไรครับต้นไทรในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วได้พบใครครับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้นะครับเมื่อกี้คุณครูพูดว่าพระพุทธเจ้าขออภัยนะครับเป็นไปถวายเจ้าชายสิทธัตถะนะครับซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นเทพเทวดาจึงนำไปถวายคำถวายของนางสุชาดาบอกว่าอะไรครับขอให้พระองค์จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์เช่นเดียวกับที่ดิฉันได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดิฉันปรารถนาแล้วและมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือเมื่อพระพุทธองค์เสวยมัทุปยาสจนครบ49ก้อนก่อนนำถาดทองไปลอยแม่น้ำเนรัญชลาพร้อมอธิษฐานว่าหากเราจะตรัสรู้ขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนน้ำครับหากถาดทองลอยทวนน้ำได้จริงนับเป็นมื้อก่อนการตรัสรู้ก่อนประทับใต้ต้นโพและบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแสดงว่าข้าวมัทุปยาสในทางพุทธศาสนามีที่มาที่ไปไหมครับเป็นอาหารที่เจ้าชายสิทธัตถะกินก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธสัมพุทธเจ้าประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าวมัทุปยาสนั่นเองนะครับก็ขอให้ความรู้เบื้องต้นประมาณนี้เพราะว่าเราชาวพุทธโดยส่วนใหญ่นะครับศาสนาอื่นก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันในครั้งต่อไปก็จะยังอยู่ในเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้ใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4สำหรับกิจกรรมดีๆในชั่วโมงนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมนักเรียนที่ยังทำกันบ้านไม่เสร็จไปทำนอกเวลาให้เสร็จนะครับและเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองและอย่างที่ครูบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องก็คือสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะต้องบอกเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งนะครับเราจะมีการได้วิเคราะห์นะวันนี้ก็มีเกมมาให้เล่นเช่นเคยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่าการปฏิบัตินะครับตามสิทธิเสรีภาพและหน้าที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งการที่เราปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมสนุกๆในวันนี้นะครับเพื่อมาดูว่าสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอะไรบ้างและเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับเรามาลองซิว่าทบทวนกันก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยได้กล่าวถึงอำนาจอธิปไตยใช่ไหมครับอำนาจอธิปไตยคืออะไรครับนักเรียน
2: เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
1: เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับปวงชนชาวไทยและจำได้ไหมว่าเขามีการแบ่งจำได้ไหมครับที่เราทำใบงานไปมีการแบ่งอำนาจหน้าที่และก็ถ่วงดุลอำนาจกันเป็นกี่ฝ่าย
2: 3ฝ่าย
1: มีอะไรบ้างโดยพระมหากษัตริย์ทำไมครับ
2: ทรงเป
1: ็
2: นประม
1: ุ
2: ข
1: และใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
2: ใช
1: ้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะครับเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับก็คืออำนาจอภิปรายเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและศาลโดยแบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือผู้ใช้อำนาจคือรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ในการ
2: ออก
1: กฎหมายต่างๆรัฐสภาก็จะมีสวกับสสซึ่งเป็นสสเนี่ยก็คือเป็นผู้แทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกไปทำหน้าที่แทนนะครับต่อมาฝ่ายบริหารผู้ใช้อำนาจคือ
2: คณะร
1: ั
2: ฐมนตร
1: ีมีหน้าที่ในการทำอะไรครับ
2: บริหารประเทศ
1: และสุดท้ายฝ่ายตุลาการก็คือศาลทำหน้าที่ทำไมครับนะครับทำหน้าที่อะไรนะศาลตัดสินคดีความต่างๆนะครับดังนั้นครับเราจะสรุปได้ว่านะครับประเทศไทยแม้อำนาจจะเป็นของประชาชนแต่เราก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นนะครับในการใช้กฎหมายทุกฉบับจะมีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายแต่พระองค์ใช่ไหมครับไม่ทรงตัดสินใจเองในแต่ละเรื่องนะครับเช่นพระองค์เนี่ยไม่ได้ลงมาตัดสินคดีเองหรือเลือกนโยบายเองทรงใช้อำนาจผ่าน3ฝ่ายที่เราได้ พูดกันไปนั่นแหละลูกไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับสรุปนะครับทั้งหมดก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญทั้ง3ฝ่ายนะครับและทั้ง3ฝ่ายเองต่างมีหน้าที่ของตนและเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นการทบทวนเนาะที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านๆมาอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับเกมที่เราจะเล่นในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนักเรียนได้ไปทบทวนมาหรือยังครับ
0: ทบทวนแล้ว
1: อ้าวงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับเกมในวันนี้นะครับก็คือเกมใช่หรือไม่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของรัฐธรรมนูญนะครับข้อที่1นะครับถามว่าหากผู้ต้องหาไม่ยอมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่สามารถลงโทษทรมานหรือทารุณกรรมเพื่อให้ผู้ต้องหาให้ข้อมูลได้ใช่หรือไม่ทำได้เลยไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ตอบเลยครับ
3: ผู้ต้องหามีสิทธิ์ไม่ให้ข้อมูลครับ
1: ผู้ต้องหาเขาก็มีสิทธิ์ไม่ให้ข้อมูลอ่ะนั่งลงได้เอามีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหม
4: การทรมานเพื่อให้ผู้ต้องหาบอกข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ
1: นั่งลงได้ครับอ่ะมีใครจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมลูกมีไหมมีไหมครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมเราจะไปทรมานเขาเพื่อให้เขาให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกไหม
5: ไม่ถ
1: ูกก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาใช่ไหมครับไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะอะไรลองทบทวนที่ที่เราได้ไปศึกษามาเพราะอะไรครับกลุ่ม5ครับตอบได้เลยครับ
6: สิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญได้กล่าวไว้ในข้อ1ครับ
1: ว่า
6: การที่จะค้นตัวหรือสอบถามจะต้องมีคำสั่งมาจากศาลครับ
1: นั่งลงได้ครับทีนี้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับคำตอบใช่หรือไม่ครับ
7: ไม
1: ่ใช่หรือไม่ลูกคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะบุคคลยอมสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำมิได้นะครับนะเราจะไปทรมานและอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์แบบนี้ใช่ไหมครับคือมีการทรมานเพื่อให้ทำไมครับรับสารภาพแบบนี้ทำได้ไหมไม่ได้นะนะครับถึงเขาจะเป็นผู้ต้องหาแต่เราจะไปทรมานบีบคั้นให้เขาพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับข้อแรกตอนนี้เริ่มเครื่องร้อนได้ยัง
8: ร้อนแล้วค่ะ
1: ร้อนแล้วไปข้อ2เลยเมื่อเกิดความศรัทธาในศาสนาอื่นและอยากเปลี่ยนศาสนาที่นับถือสามารถกระทำได้ใช่หรือไม่ก็คือสมมุติว่านักเรียนได้ไปเรียนรู้ศาสนาอื่นมาแล้วนักเรียนอยากเปลี่ยนเนี่ยทำได้เลยไหมตอบว่าได้เพราะอะไรกลุ่ม6ลองให้เหตุผลครับ
9: เพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพของส่วนบุคคลและศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันค่ะ
1: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันใช่หรือไม่ตอบคือ
10: ใช่
1: นะครับเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตาม

0: หลักศาสนานะครับก็คล้ายๆกับที่เพื่อนได้ให้เหตุผลมาเลยนะครับอ่ะต่อมาครับข้อ3ก่อนที่จะเข้าบ้านผู้อื่นต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนหากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรลูก
1: การที่เข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะและเป็นการละเมิดผู้อื่นค่ะ
0: นั่งลงได้อ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับคำตอบคือใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาครับเรามาเติมเต็มกันก็คือเพราะบุคคลมีเสรีภาพในเคหสถานความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวนะครับเราจะเข้าไปบ้านคนอื่นสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเราอาจจะเคยเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าถ้าเราไปบ้านคนอื่นแบบไม่ได้รับอนุญาตเขาจะชอบเขาจะบอกว่าเราไปทำไมครับบุกรุกนะครับเขาจะบอกว่าเราบุกรุกบ้านเขาได้นะครับมีความผิดทางกฎหมายนะต่อมาครับข้อ4การประกอบอาชีพถือว่าเป็นเสรีภาพของบุคคลใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าใช่ครับ
1: เพราะการประกอบอาชีพเป็นเสรีภาพและสิทธิส่วนตัวของบุคคลค่ะและการประกอบอาชีพก็เป็นอาชีพที่ส่วนตัวชอบค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยเพื่อนอธิบายมาดีมากนั่นก็คือใช่ครับเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับนะครับผ่านไปแล้ว4ข้อนะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ตื่นหรือยัง
2: ตื่นแล้วค่ะ
0: วันนี้เสียงเบามากเลยตื่นแล้วนะหันหน้ามาทางกระดานครับถือไม้ดีๆลูกวันนี้ตื่นหรือยังตื่นหรือยังข้อต่อไปเลยไหม
2: ไปเลยค่ะ
0: พร้อมนะข้อ5กันเลยเมื่อมีการชุมนุมนะครับเมื่อมีการชุมนุมนะและเราเนี่ยสามารถพกพาอาวุธนะครับในการป้องกันตัวเองได้ในที่ชุมนุมใช่หรือไม่ถ้าจะไปชุมนุมเราพกพาอาวุธไปได้ไหมถ้าสามารถพกพาก็คือใช่ถ้าไม่สามารถก็คือไม่ใช่คำตอบคือทำไมถึงตอบไม่ใช่อธิบายเหตุผลหน่อยเร็วกลุ่ม2ครับ
3: สามารถชุมนุมได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถพกอาวุธได้ค่ะ
0: สามารถชุมนุมได้แต่ไม่สามารถพกพาอาวุธได้กลุ่ม6ครับ
1: เราควรเจรจาให้ดีและไม่ควรใช้กำลังค่ะ
0: ควรเป็นการเจรจาและไม่ใช้กำลังเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทางคำตอบคือใช่หรือไม่
2: ไม
0: ่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมแต่ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเราจะบอกว่าเอาไปเพื่อป้องกันตนเองแบบนี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะครับอย่างที่เพื่อนกลุ่ม2อธิบายมาเลยนะครับว่าเราชุมนุมได้แต่ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธข้อ6ครับผู้ชายไม่จำเป็นต้องไปเข้าตรวจเลือกรับราชการทหารเพราะบุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่อ่ะทำไมถึงตอบว่าไม่

0: กลุ่ม3ครับกลุ่ม3
1: เพราะว่าชายไทยมีหน้าที่รับราชการทหารครับเป็นข้อบังคับครับ
0: อ๋ออ่ะครับนั่งลงได้อ่ะมีใครจะเสริมอีกไหมอ่ะกลุ่ม6
2: ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ
0: อ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะการไปตรวจเลือกรับราชการทหารนั้นถือเป็นหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างที่เพื่อน2คนได้ตอบมาเลยนะครับแต่เราบางครั้งเราอาจจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะแล้วสำหรับบางคนนะครับที่ไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็คือเรียน3ปีแต่นักเรียนนะครับเรียนเสร็จนะครับก็คือหมายความว่าชื่อของนักเรียนจะไปอยู่ในกองหนุนแล้วนะครับจึงไม่ต้องไปตรวจเลือกเข้าใจไหมครับนี่คือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็เรียนนักศึกษาวิชาทหารแล้วไม่จำเป็นต้องไปเป็นทหารไม่ใช่นะครับแต่ชื่อของนักเรียนเนี่ยจะถูกทำไมครับเอาไปในกองหนุนนะครับอ่ะต่อมาครับข้อ7เมื่อมีการเลือกตั้งหากเราไม่ชอบผู้ลงสมัครเราสามารถไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ใช่หรือไม่แบบไม่ชอบเลยไม่อยากให้คนนี้เราก็ไม่ไปแบบนี้ได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ทำไมถึงว่าไม่ได้
2: เพราะเราควรเลือกตามความเป็นจริงค่ะไม่ควรใส่อคติลงไปค่ะ
0: ควรเลือกตามความเป็นจริงไม่ควรใส่อคติแล้วก็ไม่ไปเลือกตั้งเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมีใครจะเสริมอีกไหมครับมีไหมลูกแล้วอาจจะเคยได้ยินนะเวลาเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อถึงวันเลือกตั้งอย่าทำอะไร
4: เพราะว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งของทุกคนมีความสำคัญค่ะถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ไปเลือกตั้งก็จะทำให้สิทธิ์นั้นเสียหายได้ค
0: ่
4: ะ
0: อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ถ้าไม่ไปเลือกตั้งนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะว่าต้องมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะครับนะเราอาจจะเคยได้ยินว่าได้ไหมครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์ใช่ไหมเวลาเลือกตั้งนะครับเราต้องออกไปใช้สิทธิ์และไปทำหน้าที่นะครับตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยต่อมาครับข้อ8การพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือคำตอบคือ
5: ใช่
0: ใช่ไหม
5: ใช่
0: ทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบว่าใช่
6: มีการบัญญัติไว้ในหน้าที่ครับ
0: อ๋อมีการบัญญัติว่าเป็นหน้าที่
6: ใช่ครับ
0: นั่งลงครับแล้วเขาบัญญัติไว้ที่ไหนล่ะลูกบัญญัติไว้ในไหนครับบัญญัติไว้ในไหนครับรัฐธรรมมนูญเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเพราะเป็นหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

0: พุทธศักราช2560ว่าใช่ไหมครับการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยข้อ9ครับการเสียภาษีอากรเป็นสิ่งที่จะกระทำหรือไม่ทำก็ได้เพราะถือว่าเป็นเสรีภาพใช่ไหมเราจะเสียภาษีหรือไม่เสียก็ได้ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดถึงตอบว่าใช่เอ้ยคำตอบนี้ถึงตอบว่าไม่ใช่ขออภัยครับกลุ่ม6อธิบายให้ฟังหน่อยรีบยกมือเลยน่ารักมาก
1: เราทุกคนต้องเสียภาษีค่ะเพราะว่าจะได้นำภาษีที่ได้ไปพัฒนาประเทศค่ะ
0: ทุกคนต้องเสียภาษีเพราะเราจะได้นำภาษีไปพัฒนาประเทศมีใครอยากเสริมอีกไหมมีใครอยากเสริมอีกไหมครับเพราะการเสียภาษีเป็นอะไรนะการเสียภาษีเนี่ยเป็นอะไรถือว่าเป็นมีเพื่อนบอกว่าเป็นหน้าที่นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือไม่ใช่นะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาครับเพราะการเสียภาษีอากรเป็นหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับต่อมาครับข้อ10หน้าที่ของปวงชนชาวไทยคือการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือใช่นะครับเก่งมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคือเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมนะครับเอาละครับเป็นไงบ้าง10ข้อนี้นะครับทบทวนเรียบร้อยยังตอนนี้มีความรู้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำต่ออีกนะครับจากเมื่อกี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับใช่หรือไม่ต่อมาครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าแบบนี้ได้หรือไม่ครูจะมีข่าวให้นักเรียนอ่านจากนั้นให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าพฤติกรรมในข่าวนั้นสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับโดยที่ข่าวครูมีให้2ข่าวนะครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร
0: ้อมแล้วข่าวแรกครับปัญหาเดิมชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1ช่องจราจรให้นักเรียนลองได้อ่านดูแล้วให้ปรึกษากันว่าใช่ไหมครับได้หรือไม่

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมอ่ะคำตอบคือทำได้ไหมได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะกลุ่ม 6ยกมือก่อน
2: เพราะเป็นการขัดขวางทางจราจรค่ะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
0: อ๋ออ่ะนั่งลงได้ครับเอาเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าได้หรือไม่
1: ไม่ได
0: ้คำตอบคือ
1: ไม่ได้
0: นะครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยครับเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแม้จะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพแต่การกระทำดังกล่าวก็ทำไมครับทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับต่อมานะครับข่าวต่อมาคือรุมประชาทัณฑ์2หนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆ2หนุ่มดวงซวยเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์กลางวันแสกๆโดนชาวบ้านจับตัวไว้โดนรุมประชาทัณฑ์เจ็บหนักตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุเราจะไปรุมประชาทัณฑ์คนกระทำผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ลองปรึกษากันสิอ้าวไม่ได้เพราะอะไรครับกลุ่ม3
3: เพราะว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายครับผู้ใดจะจับกุมขังหรือค้นตัวไม่ได้เว้นแม้แต่คำสั่งครับ
0: อ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำไม่ได้นะครับอ่ะเอาละนะครับตอนนี้เราทำไมครับได้ทำกิจกรรมไปแล้ว2กิจกรรมนะครับครูก็มีใบงานให้เรียนได้ทบทวนนะครับใบงานแรกนะครับเป็นใบงานที่3เรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้นักเรียนระบุสิทธินะครับสิทธิของฉันมีอะไรบ้างหน้าที่ของฉันมีอะไรบ้างและแนวปฏิบัติเป็นอย่างไรพร้อมบอกผลถ้าเราปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่จะเกิดผลอย่างไรจากนั้นให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมใช่หรือไม่แล้วก็มีใบงานที่4ครับใบงานที่4นี้นะครับทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องทำทุกข้ออันนี้ให้ทำแบ่งกลุ่มกันทำนะครับข้อ1ปัญหาข่าวที่1ให้เป็นกลุ่ม1ข่าวที่2ให้เป็นกลุ่ม2ข่าวที่3ให้เป็นกลุ่ม3ข่าวที่4ให้เป็นกลุ่ม4และข่าวที่5ให้เป็นกลุ่ม5และ6นะครับอันนี้ถ้าทุกคนทำเนี่ยน่าจะไม่ทันครูจึงแบ่งให้เป็นกลุ่มละ1ข่าวแล้วกันนะครับในใบงานที่4แบบนี้ได้หรือไม่นะครับข่าวแรกปัญหาเดิมชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1ช่องจราจรก็จะเหมือนในอะไรเลยในที่เราทำกิจกรรมไปให้เรียนนะครับบอกรายละเอียดได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าวิเคราะห์ข่าวนี้แล้วเป็นอย่างไรพร้อมบอกแนวทางในการแก้ไขหรือปัญหานะครับ

0: ต่อมา2ถามหาจิตสำนึกอยู่ที่ไหนขยะเกลื่อนเขาใหญ่หลังจบคอนเสิร์ตก็คือข่าวนี้ทำไมครับมีการจัดคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่แต่หลังจัดคอนเสิร์ตแล้วเป็นไงครับ
1: ขยะ
0: ไม่มีคนเก็บขยะเต็มพื้นที่3สีสันเกณฑ์ทหาร2566หลวงพี่บินได้ในที่นี้คือพระสงฆ์นะครับไปร่วมในการตรวจเลือกทหารนะครับข้อ4ชาวบ้านรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ500ไร่ที่จังหวัดระยองนะครับและสุดท้ายครับรุมประชาทัน2หนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆก็จะคล้ายๆข่าวที่เราได้ร่วมกันศึกษาไปอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่3และใบงานที่4ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทำใบงานแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะครูขอตัวแทนนำเสนอใบงานที่3ก่อนละกันในส่วนของส่วนแรกเนาะที่ให้เขียนสิทธิของฉันหน้าที่ของฉันอ่ะใครจะเป็นตัวแทนครับกลุ่ม6
1: สิทธิของฉันนะคะคือได้รับการศึกษาตั้งแต่เตรียมได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3ค่ะแนวทางกับการปฏิบัตินะคะไม่นำสิ่งที่ไม่ดีเช่นการเสพยาเสพติดเพื่อรักษาสิทธิของตนเองค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะสังคมจะน่าอยู่และมีอนาคตที่ดีค่ะหน้าที่ของฉันนะคะตั้งใจเรียนศึกษาเล่าเรียนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแนวทางการปฏิบัตินะคะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีค่ะผลที่เกิดขึ้นสังคมน่าอยู่มีอนาคตที่ดีมีนิสัยที่ดีมีคุณลักษณะที่ดีค่ะ
0: อ่ะนะครับต่อไปเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะเสริมนะครับอ่ะนำเสนอได้เลยลูก
2: สิทธิของฉันครับสิทธิในการศึกษาครับแนวทางการปฏิบัติครับตั้งใจเรียนทุกวิชาเรียนอย่างสม่ำเสมอครับผลที่เกิดขึ้นครับมีความรู้เพิ่มขึ้นครับหน้าที่ของฉันครับหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีครับแนวทางการปฏิบัติครับเคารพกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายครับผลที่เกิดขึ้นครับเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนๆที่นำเสนอหน่อยนะครับทีนี้นะครับใบงานที่4เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วไหนขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอข่าวที่ตนเองได้รับเริ่มจากกลุ่มหนึ่งก่อนเลยครับ
3: ข้อ1 นะครับปัญหาเดิมชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1ช่องจราจรรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับชาวนาตากข้าวกินพื้นที่ไป1จราจรอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ไปบอกและตักเตือนชาวนาให้ตากข้าวที่อื่นเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได
0: ้นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม2ครับกลุ่ม2
4: ข่าวที่2นะครับถามหาจิตสำนึกอยู่ที่ไหนขยะเกลื่อนเขาใหญ่หลังจบคอนเสิร์ตรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับคือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ครับพอรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ได้มีหน้าที่1ครับคือการสนับสนุนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติครับแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับคือไม่ทิ้งขยะครับแล้วมาช่วยกันอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครับ
0: อันนี้เป็นกลุ่ม2ต่อไปกลุ่ม3ครับ
5: ข่าวนะครับข้อ3สีสันกินอาหาร2566หลวงพี่บินได้รายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์หลวงพี่มีหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ครับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ไม่มีครับ
0: นะครับก็คือจากข่าวนี้นะครับก็จะเป็นการที่ทำไมครับหลวงพี่เข้าไปเข้ารับการตรวจเลือกนะครับในการเป็นทหารถือว่าทำตามหน้าที่นะครับต่อไปครับกลุ่ม4
6: ข่าวที่4นะคะชาวบ้านรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ500ไร่จังหวัดระยองรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอีกทางหน้าที่ร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นะคะควรฟังเหตุผลของชาวบ้านและหากเกิดผลร้ายแรงจริงก็อาจจะคัดค้านการก่อสร้างค่ะ
0: นั่งลงได้ครับถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับสำหรับกลุ่ม4เนาะต่อไปครับสุดท้ายกลุ่มไหนนำเสนองั้นทั้งกลุ่ม5กลุ่ม6นำเสนอดีไหมทั้ง2อันเนาะเริ่มจากกลุ่ม5ก่อนเลยครับ
3: ครับ
7: รุมประชาทัน2หนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆนะครับรายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับตอนกลางวันมี2หนุ่มไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านและชาวบ้านจับได้จึงรุมประชาทันครับแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นะครับเมื่อจับ2หนุ่มที่ขโมยจักรยานยนต์ได้แล้วควรแจ้งความและไม่ควรใช้กำลังในการรุมประชาทัน2หนุ่มครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะต่อไปกลุ่ม6ครับ
1: รายละเอียดที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์นะคะเราไม่ควรทำร้ายผู้อื่นถึงแม้คนนั้นเขาจะมิทำผิดค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ค่ะไม่ควรโลภหรืออยากได้ของผู้อื่นและเราควรเจรจาแทนการใช้ความรุนแรงค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทุกกลุ่มเก่งมากนะครับนะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาร่วมกันตอบคำถามกันครับคำถามคือ1ครับนักเรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างและสิ

0: การได้รับการคุ้มครองมีอะไรอีกมีอะไรอีกสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างการได้รับการศึกษาการได้รับการคุ้มครอง
1: การได้รับการเรียน
0: รู้เสรีภาพศาสนาการประกอบอาชีพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงลูกทำให้เรามีอนาคตที่ดีเช่นการศึกษาใช่ไหมเราก็มีงานทำที่ดีนะครับหรือการประกอบอาชีพแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการนับถือศาสนาการมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตการมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขนะครับซึ่งผลทำไมครับทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอ่ะข้อ2ครับนักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560อย่างไรบ้างเราจะทำอะไรบ้างล่ะตามหน้าที่ของเราเช่นหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ชายต้องทำอะไรผู้ชายเข้ารับการตรวจเลือกทหารมีอะไรอีกซื้อของหนีภาษีได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะครับเราต้องเสียภาษีนะครับมีอะไรอีกครับอายุ18ปีต้องไป
2: ใช้สิทธิ์
0: เลือกตั้งนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัตินะครับตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราก็ทำไมครับสามารถร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็หน้าที่นะครับที่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารนะครับตัวอย่างเช่นในข่าวคอนเสิร์ตเขาใหญ่เห็นไหม
2: เห็นค
0: ่
2: ะ
0: การที่เราเนี่ยทำให้เกิดขยะก็ถือว่าเราทำไมครับไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะหน้าที่หนึ่งของเราก็คือร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาร่วมสะท้อนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่5เรื่องสะท้อนคิดเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: Oh.

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่

มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: สบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
7: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุม

แบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีจุดประสงค์

0: การเรียนรู้ค่ะมาให้นักเรียนได้ทราบกันค่ะข้อแรกค่ะหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายวิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้องข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สาเหตุการมีน้ำหนักต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและดูแลนะคะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีน้ำหนักตัวผิดปกตินั้นจะมีผลกระทบต่อการเกิดโรคหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและถ้าหาคำตอบได้แล้วค่ะอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนหลายคนนะคะกลุ่มค่ะที่ยกกลุ่มแรกครูขออนุญาตให้นักเรียนที่ยกเป็นคนแรกก่อนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีผลกระทบต่อการเกิดโรคค่ะเช่นโรคอ้วนค่ะเพราะเหตุผลนะคะมีไขมันเกินตัวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในเรื่องของการเกิดโรคอ้วนค่ะเพราะว่าการที่เรามีภาวะที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะส่งผลกระทบให้เกิดโรคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือที่เราอาจจะเรียกว่าโรคอ้วนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีภาวะต่างๆตามมาเช่นในเรื่องของระดับไขมันในเลือดที่สูงขึ้นนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะโรคเบาหวานค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: โรคขาดสารอาหารครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในหัวข้อนะคะเรื่องของนะคะโรคขาดสารอาหารเพื่อนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเราก็อาจจะเกิดโรคในเรื่องของเกี่ยวกับนะคะน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าเกณฑ์แล้วอาจจะมีในเรื่องของร่างกายนะคะเกิดการขาดสารอาหารได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ถ้าน้ำหนักเยอะเกินอาจจะทำให้ความน้ำตาลในเลือดสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะในเรื่องของถ้าน้ำหนักของเราเกินเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะส่งผลนะคะให้เรื่องของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะที่มีปริมาณที่เกินความจำเป็นหรืออาจอยู่ในระดับที่อาจจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานก็ได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะถ้าไม่มีค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะคือมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นวัยของเราใช่ไหมคะใครวัยรุ่นขอมือหน่อยนักเรียนปลายทางล่ะคะใช่วัยรุ่นหรือเปล่าวัยเดียวกับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะเราลองมาดูกันสิคะนักเรียนว่าเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตคือเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นนะคะมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะประเมินได้ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาทางสุขภาพนะคะเราก็จะต้องได้รับการพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ำหนักที่มากกว่าเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์จะปัญหาทางสุขภาพหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการแบ่งรูปแบบนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะจะมีด้วยกันค่ะ2รูปแบบค่ะนั่นก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขค่ะและหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ลองทดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยกันด้วยค่ะ

0: ต่อมาค่ะนักเรียนคะจำกันได้ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานถ้าเราอยากจะทราบว่าเรานะคะมีนะคะมาตรฐานในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ไหมเราก็จะต้องประเมินจากข้อที่1คือประเมินจากอะไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงข้อที่2ค่ะ
1: การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
0: ใช่ค่ะประเมินจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและข้อที่3คือการประเมินจาก
1: น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
0: ใช่ค่ะน้ำหนักตามเกณฑ์อายุค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นค่ะร่างกายของเราค่ะจะมีการเจริญเติบโตจากวัยทารกสู่วัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละช่วงวัยนะคะขนาดของร่างกายนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปโดยเราจะสามารถสังเกตได้จากอะไรเอ่ยมีเพื่อนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิญตัวแทนนักเรียนเลยค่ะ
2: สามารถสังเกตได้จาก 1. น้ำหนัก 2. ส่วนสูง 3. ความยาวของลำตัว 4. ความยาวของช่วงแขนเมื่อกางเต็มที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ความยาวของเส้นรอบวงศีรษะความยาวของเส้นรอบอกการขึ้นของฟันแท้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่องการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะกับการทำกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมใบงานที่1ค่ะนักเรียนในเรื่องของการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายค่ะในวันนี้ค่ะครูจะมีใบความรู้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วทำใบงานนะคะเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายนะคะโดยที่คุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน4ข้อค่ะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำลงไปในใบงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะเมื่อนักเรียนได้รับทั้งใบความรู้และใบงานแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะเมื่อหมดเวลาค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าใบงานนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางทำใบงานก่อนนะคะ

0: ค่ะและสำหรับการทำใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอใบงานนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ข้อ1เด็กชาย A มีน้ำหนัก60กิโลกรัมมีส่วนสูง155เซนติเมตรจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดตอบเริ่มอ้วนค่ะข้อ2เด็กหญิง B อายุ13ปีมีส่วนสูง145เซนติเมตรจงหาค่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดได้ตอบค่ะค่อนข้างเตี้ยค่ะนาย C อายุ15ปีมีน้ำหนัก55กิโลกรัมจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดตอบน้ำหนักตามเกณฑ์ค่ะนางสาว D อายุ21ปีมีน้ำหนัก52กิโลกรัมและมีส่วนสูง155เซนติเมตรจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในวงการแพทย์ BMI หรือค่าดัชนีขอโทษค่ะหรือค่าดัชนีมวลกายตอบสมส่วนค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการนำเสนอใบงานเรื่องการกำลังเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็สามารถทำใบงานที่1ที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วนะคะเราจะไปกันหัวข้อต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานที่2ค่ะนักเรียนคะคุณครูในวันนี้ค่ะนอกจากใบงานที่1แล้วนะคะเรายังมีใบงานที่2ค่ะให้นักเรียนค่ะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับใบงานที่2ค่ะนั่นก็คือใบงานที่มีชื่อว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบงานให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะ

0: โอเคค่ะเมื่อนักเรียนต้นทางนะคะได้รับใบงานกันแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะว่าใบงานนี้เราจะทำอะไรกันค่ะกับใบงานที่2ค่ะเรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะอันดับแรกค่ะนักเรียนคะเราจะต้องทำอะไรกับใบงานเอ่ยนักเรียนต้นทางคะข้อแรกให้เราอ่านคำชี้แจงข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนดูอะไรเอ่ย
1: ร
0: ูปภาพที่คุณครูกำหนดให้พร้อมกับตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำถามแรกนะคะคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างและให้นักเรียนค่ะเขียนวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรานะคะเป็นดังรูปภาพหรือเรามีคนที่เรารู้จักนะคะมีภาวะเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการดูแลนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะให้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนมานะคะอธิบายพร้อมสรุปเป็นแผนผังความคิดค่ะซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูก็ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่2กันก่อนค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานที่2ค่ะกับใบงานเรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะในวันนี้ค่ะเรามีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อ2รูปภาพนะคะตัวแทนนักเรียนคะมีใครอยากจะนำเสนอใบงานนี้บ้างเอ่ยขอดูมือหน่อยมี2คนค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนคนแรกได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ใบงานที่2เรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีสาเหตุการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1. รับประทานอาหารมากเกินไป 2. ขาดการออกกำลังกาย 3. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 4. มีกิจกรรมทางกายน้อย 5. ดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมชากาแฟที่มีระดับน้ำตาลสูงการดูแลน้ำหนักตนเอง 1. รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ 2. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. รับประทานอาหารที่ให้พลังงานไขมันต่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะจากรูปภาพที่2ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ข้อ2ครับนักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและนักเรียนมีวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองอย่างไรได้บ้างอธิบายสรุปเป็นแผนทางความคิดครับถ้าเรามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เราต้องเพิ่มน้ำหนักครับสาเหตุการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1. รับประทานอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย 2. ความผิดปกติของระบบภายในร่างกาย 3. มีกรรมพันธุ์รูปร่างเล็กการดูแลน้ำหนักตนเอง 1. ปรับค่านิยมและความเชื่อผิดๆ 2. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 3. เพิ่มปริมาณอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ 4. รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย 5. สร้างสุขภาพจิตที่ดีครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากใบงานที่2นะคะหัวข้อนะคะรูปแรกใช่ไหมคะรูปที่1ค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะเชิญตัวแทน

0: นักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: น้ำหนักเกินเกณฑ์เกิดจาก 1. รับประทานอาหารมากเกินไป 2. กินของจุกจิกที่ไม่มีประโยชน์ 3. รับประทานอาหารที่ไม่ครบ5หมู่ 4. ไม่ออกกำลังกายค่ะดูแลน้ำหนักโดย 1. ออกกำลังกาย 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ค่ะ 3. ไม่กินของจุกจิก 4. รับประทานอาหารอย่างพอดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ
2: สาเหตุของการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 1. กินอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไป 2. กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 3. กินอาหารไม่ครบ5หมู่วิธีการดูแลน้ำหนัก 1. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ 2. ลดอาหารประเภทแป้ง 3. หลีกเลี่ยงการอดอาหาร 4. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: สาเหตุของการมีน้ำหนักเกณฑ์เกินมาตรฐานนะครับ1คือควบคุมอาหารไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานอาหารที่มีไขมันสูงครับวิธีการดูแลนะครับการลดน้ำหนักคือควบคุมอาหารครับแล้วเราก็ต้องลดน้ำหนักอย่างมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนำเสนอใบงานที่2ไปด้วยกันนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนที่ได้นำเสนอใบงานค่ะด้วยการให้เพื่อนๆปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะจากรูปภาพนี้ค่ะที่ทุกคนได้นำเสนอกันค่ะนอกจากเรื่องของการที่เราวิเคราะห์นะคะสาเหตุนะคะของการเกิดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการป้องกันนะคะหลายๆคนได้บอกนะคะในเรื่องของวิธีการป้องกันว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองได้นะคะเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะในเรื่องของปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะจะส่งผลกระทบต่างๆในร่างกายนะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วได้ทำใบงานนะคะใบงานที่2นะคะเรื่องของต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีคุณครูก็อยากฝากนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีนะคะเรื่องที่เราอยากจะให้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองตอบคำถามคุณครูสิคะว่านักเรียนคะนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนมีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการเหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะ1นาทีค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมยกมือขึ้นได้เลยค่ะ1นาทีนะคะจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรามีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วการที่เรารู้นะคะมันมีความสำคัญอย่างไรสำคัญหรือไม่

0: แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนในวันนี้แล้วค่ะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สามารถดูได้จากการชั่งน้ำหนักหรือวัดส่วนสูงค่ะสำคัญค่ะจะได้รู้ว่าตามเกณฑ์หรือสูงต่ำเกินไปและจะได้ปรับปรุงร่างกายให้มีตามเกณฑ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ก็คือการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม4เลยครับแล้วก็มีความสำคัญครับทำให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีร่างกายที่น้ำหนักเกินหรือต่ำจนเกินไปครับ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ดูในหนังสือค่ะว่าเรามีน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงที่ตามเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง3ท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะนักเรียนคะการที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานได้หรือไม่นะคะโดยการวิธีการค่ะเราก็จะต้องไปชั่งน้ำหนักนะคะเปรียบเทียบกับตามเกณฑ์อายุหรือตามเกณฑ์ของส่วนสูงนะคะโดยใช้ตัวเลขเป็นเกณฑ์หรือจะใช้วิธีการอย่างที่เพื่อนบอกค่ะว่าเราไปเปรียบเทียบดูในหนังสือเรียนค่ะจะมีกราฟตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินค่ะภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะว่าเรามีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์อายุหรือมีส่วนสูงกับน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมค่ะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเรานะคะมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์อายุมีส่วนสูงนะคะน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่สมส่วนหรือต่ำกว่าเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์เราจะได้มีวิธีการดูแลตนเองค่ะให้เราสามารถควบคุมตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลย

0: ฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่า

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ด
1: ว้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊ดปุ๊ด

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: พลังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely students. How are you today? I'm happy too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now, all of you are taking the lesson, What Time Is It? Today, we're going to talk about the time. Could you please tell me what time is it now? What time is it? Yeah, I'm going to tell you about the time. แต่ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วทราบไหมคะนักเรียนบอกเวลาเป็นภาษาไทยได้แน่นอนแล้วใครบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง raise your hand can you give me the time in English can you student on the LTV can you tell me if you want to be good at telling the time you have to focus on this lesson วันนี้ถ้าเรียนอยากจะสามารถนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการบอกเวลาไปใช้นักเรียนต้องตั้งใจฟังมากๆในคาบนี้เพราะคาบนี้นะคะจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังภายในคาบเดียวจะสามารถนำไปใช้นะคะการบอกเวลาได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยนั่นเองดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะวันนี้มีถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการบอกเวลาแบบอังกฤษและแบบอเมริกันได้นะคะแบบที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับเวลาและวิชาที่เรียนได้นะคะครูจะนําวิชาที่เราเรียนนะคะเมื่อครั้งก่อนเอามาเรียนรู้กับบทเรียนนี้นั่นเองข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนบอกเวลาได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนยังไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แต่จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค everyone look at the clock pleaseเดี๋ยวเราดูที่เวลาก่อนนะคะแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่า what time is it
2: 8
0: o'clock or you can make the full sentence it's 8 o'clock not o'clock but o'clock we stress this word เราจะเน้นที่คำว่า clock นะคะone more time it's 8 o'clock
2: o'clock
0: very good โอเคถ้าเกิดว่าเป็นเวลานะคะที่เข็มยาวอยู่ที่เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอถูกต้องไหมเขาเรียกว่าอะไรคะนี่เข็มนาฬิกาใช่ไหมจะมีทั้งเข็มยาวและเข็มสั้นนักเรียนทราบไหมในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเข็มยาวบอกอะไรคะบอกนาทีเราจึงเรียกมันว่า minute hand แล้วเข็มสั้นบอกอะไรชั่วโมงเราจึงเรียกมันว่า hour hand นะคะโอเค let's take a look this one ในอีกในหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่บอกเป็น o'clock นักเรียนสามารถเลือกใช้ it's 8 a.m. or 8 p.m. อย่างนี้ก็ได้นะคะ a.m. เราใช้ตอนไหน p.m. ใช้ตอนไหนทราบไหม
2: ทรา
0: บ a.m. ใช้ตอนไหนเอ่ยตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมคะไปจนถึงกี่โมงเที่ยงวันถูกต้องแล้ว PM ล่ะคะเริ่มตอนไหน
3: เที
0: ่
3: ยง
0: หนึ่งนาทีไปจนถึง
3: เที
0: ่
3: ยงค
0: ืนนะคะเป็นเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนนักเรียนจะเลือกตอบเป็น o'clock หรือว่าจะตอบเป็น AM PM ก็ได้นะคะต่อไป let's take a look at the picture and tell me could you please tell me what time is it กลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell you can hit the bell if you canWhat time is it? It's
2: 8:05.
0: If you can, hit the bell. Hit the bell, hit the bell. Okay, group 6. What time is it? What time is it? It's ตอบเลยค่ะตอบได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ What time is it? It's okay. It's คิดดีๆนะคะตอบว่าอะไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วแน่นอนเลย
4: It's 8:05 5 minutes
0: It's 8:05 Okay everyone say together It's 8:05 It's 8:05. It's okay นะคะนักเรียนก็สามารถบอกเวลาได้นะคะบอกเข็มชั่วโมงก่อนแล้วบอกนาทีใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดเลยประมาณ 95% นะคะดีมาก Group 6 you got 1 point โอเคกลุ่มที่6ได้ไปแล้วนะคะ1คะแนนข้อต่อไป What time is it? I heard it from there. Can you? Okay, if okay, let's have group 6 again. What time is it? It's
4: 8:30.
0: Very good. It's 8:30 นะคะหรือว่า8โมงครึ่งนั่นเองนะคะ30this one. It's what time is it? It's I show you already. What time is it? It's 8:45 นะคะถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลข9ปกติเราจะบอกว่า 8:45 ใช่ไหมคะเราก็สามารถพูดแบบง่ายๆเป็นแบบ American English ว่า It's 8:45 What about this one? What time is it? What time is it? Group 2
5: It's 8:15.
0: Is it correct or not? Yes, I think so. Very good. You got 1 point. Group 6 got 2 points, right? Group 2 got 1 point. What about group 1? Group 3, group 4, and group 5? Okay. ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะบอกเวลาเนี่ยสามารถบอกได้ถึง2แบบด้วยกันซึ่งนักเรียนเนี่ยได้บอกมาแล้วแบบ1นะคะแบบแรกคือแบบ American English คือการบอกแบบง่ายๆบอกเข็มชั่วโมงก่อนนะคะตามด้วยนาทีเหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแค่เราออกเสียงตัวเลขถูกก็สามารถบอกเวลาได้แล้วบอกแบบง่ายๆเลยกับอีกแบบหนึ่งที่วันนี้ที่เชื่ออยากให้นักเรียนตั้งใจดูมากที่สุดนะคะก็คือแบบ British English นะคะมันจะมีความต่างตรงที่แบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนแต่วิธีของมันจะเป็นแบบไหนวันนี้เราพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมไหมคะอย่างแรกนักเรียนควรที่จะทบทวนเรื่องของการนับตัวเลขก่อนนะคะให้มันชัวร์นะคะการลงท้ายด้วย teen ลงท้ายด้วย t นะคะนักเรียนจะยังสับสนอยู่เช่น13 30 15 50นะคะคำที่ลงท้ายด้วย teen นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย13 14 15 16ใช่ไหมคะ17 18 19ที่เขาเรียกวัยรุ่นว่าวัยทีนเพราะว่าวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะตั้งแต่13นะไปจนถึงประมาณ18ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ทีเชอร์30แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะส่วนที่ลงท้ายด้วยตี้ก็จะเป็น10นั่นเองใช่มั้ย20 what is 20 20 30 30 40 40 50 6070 80 90 very good okay if you are ready I will move to this one นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การอ่านนาทีนะคะแบบ British English นะคะว่าจะออกเสียงอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกนะคะในหัวใบงานได้นะคะที่คุณครูให้นะคะเพื่อเป็นการช็อตโน้ตไว้ให้เราจำได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวนะคะชี้ที่เลข12เราออกเสียงมันว่ายังไงนะ What time is it everyone ส่งทํา What time is it What time is it เวลาที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วยคำว่า A clock that's right แล้วมองที่นาฬิกาตอนนี้ everyone What time is it What time is it It'sโอ้คล็อกนะคะถ้าเป็นแบบไม่ว่าจะเป็น American English หรือ British English ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12เขาจะบอกเวลาเหมือนกันเลยนะคะก็คือ it's two o'clock or p.m. or a.m. it's up to you it depends on the time daytime or nighttime we use a.m. for daytime we use p.m. for nighttime right okay can I move to the next one everyone say it together againI will ask you what time is it and you have to say it's 2 o'clock. Do you understand? Okay, everyone, what time is it? It's Group 5, what time is it? It's Group 4, what time is it? It's 2 o'clock. Group 3, what time is it?
5: It's 2 o'clock.
0: What about group 1? What time is it? It's 2 o'clock. นะคะ Student on the LTV. This one is 2 o'clock. Okay, look at the clock first. เดี๋ยวเราต้องดูนะวิธีการบอกเวลานะคะต่อไปเมื่อเข็มยาวเดินมาถึงเลข1แปลว่าผ่านเลข2อ่ะผ่านมาแล้วกี่นาที5นาที we can say 5 part followed by the hour hand this one what time is it สิ่งวิธีการตอบก็คือ it's 5 part 2นะคะมันจะหมายความว่าได้ผ่านบ่าย2หรือว่า2โมงตี2หรือบ่าย2ก็แล้วแต่ผ่านเลข2มาแล้วกี่นาที5นาที you can say it's 5 part 2 everyone together it's 5 part 2แปลว่ากี่โมงคะกี่โมงเอ่ยบ่ายสองหรือตีสองใช่ไหมคะกี่นาที5นาทีนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านเนาะต่อไปข้อที่2เข็มยาวอยู่ที่เลข2 what time is it it's 10 part 2 very good ด้านนี้นะคะซีกนี้ยังใช้ part อยู่ต่อไปไปต่อเลยนะ It's 10 part 2 Next one What's about this one เมื่อเข็มยาวชี้เลข3นักเรียนดอกจันไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้บอกว่า It's 15 part 2แต่มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้กันนะคะในการบอกเวลาคือคำว่า a quarter นะคะ a quarter ก็แปลว่า15นะคะจริงๆนักเรียนสามารถบอก it's 15 part ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาถูกต้องเลยตามหลักเลยนะคะแบบ British English เราจะบอกว่า it's a quarter part 2แบบนี้ลองเขียนดูเขียนเสร็จหรือยัง group 1เขียนเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้มันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้ต้องตั้งใจมากๆโอเคนะคะไปต่อเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนได้ฮะโอเค everyone what time is it it's a quarter part 2 very good next one เข็มยาวไปแล้วนะคะเดินทางต่อไปอีก5นาทีนะคะไปที่เลข4เป็นกี่นาทีเอ่ยเลข4 20 part is 20 part 2นะคะแปลว่าผ่านบ่าย2หรือตี2มาแล้ว20นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเวียนไปจนครบเลยนะคะนักเรียนดูที่ใบงานของตัวเองนะคะต้นใบงานจะมีองค์ประกอบที่คุณครูเอาไว้ให้เราช็อตโน้ตอยู่นักเรียนเขียนบันทึกไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะถูกต้องต่อไป What time is it everybody It's 25 part 2 very good นะคะจดได้เลยนะคะที่ใบงานจะมีนาฬิกาอยู่ด้านบนนักเรียนเห็นใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนวิธีการทีได้นะคะอยู่ด้านบนต่อไป Everyone what about this one what time is it it's half แปลว่าครึ่งนะคะก็คือ it's half part 2เมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวไปอยู่ที่เลข6ก็คือ30นาทีนะคะก็คือได้ผ่านเลข2มาแล้วทั้งหมด30นาทีนั่นเอง It's half part 2นี้โอเคโอเค Can I move to the next one
6: yes.
0: ไปต่อนะคะต่อไปถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีความแตกต่างมาแล้วเมื่อเข็มผ่านเลข6ไปเราจะไม่ใช้คำว่า part แล้วนะคะแล้วเราก็จะนับเวลาแบบนี้นะคะข้อนี้เมื่อเข็มยาวชี้เลข7 เราจะบอกว่า it's 25 to 3ไม่ได้ใช้เลข2แล้วนะคะเมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะนับเวลาที่เหลือนะคะว่ากำลังจะไปถึง3โมงเนี่ยภายในกี่นาทีนะคะซึ่งแปลว่า it's 25 to 3คืออีก25นาทีจะไปถึงเลขไหน
5: 12
0: จะไปถึงเลขไหนคะ
5: 3
0: จะ3โมง it's 25 to 3ก็คืออีก25นาทีจะ3โมงซึ่งเราก็สามารถบอกได้ทั้งการนับถอยหลังแบบนี้นะคะเราก็นับถอยหลังได้5 10 15 20 25ถูกต้องไหมก็คืออีก25นาทีจะบ่าย3นั่นเองในแบบ British English จะนับแบบนี้นะคะซีกขวาจะใช้คำว่า past ทั้งหมดเลยถูกไหมส่วนซีกซ้ายของนักเรียนจะใช้ to นะคะว่ากำลังจะไปถึงเลข3เนี่ยอีกกี่นาทีเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกเวลาเองได้เขียนลงไปก่อน Can I move to the next one ต่อไปนะคะอีกกี่นาทีจะ3โมงทุกคน it's 22:03 that's right อีก20นาทีจะบ่าย3นะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข8

0: ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษหรืออเมริกันนะคะสัญชาติของเขาเป็นอะไรนักเรียนไปถามเวลาเขาตอบแบบไหนนักเรียนจะรู้ได้เลยนะคะโอเคไปต่อนะคะตัวต่อไปเข็มยาวเดินทางไปถึงเลข9เลข3และเลข9มีความเหมือนคือใช้อะควอเตอร์เหมือนกันเลยนะคะพอขอนับอีก15นาทีจะกี่โมงคะอีก15นาทีจะ3โมงใช่ไหมก็เป็น is a quarter to 3นั่นเองเพราะคำว่า to แปลว่ากำลังจะไปถึงนะคะอีก15นาทีจะบ่าย3นั่นเองหรือว่าตี3ก็ได้นะคะไปต่อนะต่อไปเข็มยาวชี้ไปที่เลข10ค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีจะ3โมงก็บอกได้ว่า is 10 to 3ไปต่อนะเหลืออีก2ตัวนะคะอีก10นาทีจะ3โมงนะคะ is 10 to 3แบบนี้และตัวรองสุดท้ายนะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข11ก็เหลืออีกกี่นาทีจะ3โมงอีก5นาทีจะ3โมงก็คือ it's 5 to 3แบบนี้นะคะAnd the last one, we back to the o'clock. This one. What time is it, everyone? Look at the clock first. What time is it? It's it's 3 o'clock. เมื่อเข็มยาวกลับมาที่เลข12เราก็ลงท้ายด้วย o'clock เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพรวมกันว่าแต่ละนาทีเป็นอย่างไรบ้างจริงๆนักเรียนพูดตัวเลขแค่5 10 15 20 25ได้ก็สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English ได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนจดก่อนจดให้ถูกต้องนะคะตัวอักษรดูให้แน่ใจนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตนักเรียนปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางดูภาพตามที่คุณครูขึ้นภาพให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งที่ต่างและเหมือนให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะเห็นความแตกต่างของมันนะคะมันใช้หลักนาทีเหมือนกันต่างแค่ใช้คำว่า part กับคำว่า to นะคะในด้านขวามือของนักเรียนตั้งแต่ซีกขวามานะคะตรงนี้มันจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยเมื่อก้าวผ่านเลข6ไปเราจะใช้คำว่า to และเรียกตามชั่วโมงตามนั้นเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยแบบไหนง่ายกว่ากันคะ American English กับ British English which one is easier is more easy ถ้าเกิดว่าแบบอเมริกันเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เราจะใช้เข็มบอกชั่วโมงตามด้วยนาทีลักษณะเหมือนไทยไซด์ใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะบอกบ่าย 3:40 บ่าย 3 โมงครึ่งนะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเขาจะอ่านนาทีก่อนนะคะซึ่งวันนี้ทีเชอร์ก็อยากให้เราได้เรียนรู้ไว้ทั้ง2แบบแต่เราก็สามารถเลือกใช้แบบที่เราสะดวกได้นะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วมันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Telling the Time ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะและเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนแต่ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาหน้าชั้นนะคะเพื่อทำการปรับนาฬิกาให้ตรงกับประโยคที่ทีเชอร์ให้ไว้นะคะทีเชอร์จะเป็นคนบอกเวลานักเรียนทำหน้าที่ปรับเวลาตรงนี้เลยทั้ง6คนนะคะตัวแทน6คนจะมายืนอยู่หน้าข้างหน้านี้นักเรียนปรับตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแต่แบบฝึกหัดความเข้าใจเราอาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมด้วยตอนนี้ให้เลือกตัวแทนก่อนว่าใครจะออกมาปรับนาฬิกานะคะGroup 1 who is your volunteer please what color do you want you can choose the color what color the green one okay เดินตรงนู้นลูกกลุ่มที่1ได้แล้วนะคะGroup 2 หันหน้าออกกรุ๊ป2กรุ๊ป3โอเค What color do you want โอเค yellow one please กรุ๊ป4ทีนี้โอเคเดี๋ยวออกมาก่อนกลุ่มที่กลุ่ม2 Which color? Which color? Blue one. Okay. Alice, which color do you like? The ด้านนี้ค่ะ Alice. Group 4. Group 5. Which color? Purple one. The last one.Group 6โอเคเดี๋ยวนักเรียนลองขยับนะคะตัว minute hand กับ hour hand เอาลองขยับดูขยับเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงเดี๋ยวพอถึงเวลาโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกเวลาให้นักเรียนปรับเวลาตามที่ทีเชอร์พูดนะโอเคคนอื่นนะคะต้นทางที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะให้ค่อยๆฟังและสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเชื่อจะกลับไปที่หน้านี้ให้ด้านนี้นะคะโอเคให้เพื่อนๆนะคะต้นทางช่วยดูแต่ว่าหน้าที่ของการตอบนักเรียนก็ช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้บ้าง Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, I hope so. Let me check. เอาแบบเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวแทนนะคะเซตที่2และเซตที่3ต่อไป Are you ready?
1: Yes.
0: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้กล้าที่สุดเลยนะคะงั้นครูจะเลือกคำที่ไม่ยากโอเค Everyone listen carefully It's half part 8 half part 8 It's half part 8เข็มสั้นเข็มยาวควรจะอยู่ยังไง It's half part 8 Group 6 finish already โอเค It's half part 8ค่อยๆขยับค่ะ half part 8 Okay everyone could you please help me to check your friends answer อยู่ที่กลุ่มที่1ถูกต้องไหมคะ half part 8ถูกต้องไหมโอเค what about group 2 is it correct or not correct what about group 3 correct group 4 correct group 5 is it correct group 6ดีมากนะคะ it's 8half part 8ก็คือ8โมงครึ่งถูกต้องเดี๋ยวครูขออีก1ข้อนะคะสำหรับพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างโอเค Everyone listen carefully It's 10 to 3 It's 10 to 3กลุ่ม6 have finished already กลุ่มที่6เสร็จแล้วนะคะ6 to 3 It's 6 to 3 Oh it's 10 to 3 sorry it's 10 to 3 Not speak Thai Don't speak Thai please Okayโอเคเดี๋ยวเราดูคำตอบหมดเวลาเดี๋ยวดูคำตอบข้อกลุ่มที่1นะคะดูกลุ่มที่1ก่อน is 10 to 3แปลว่าอะไร is 10 to 3อีก10นาทีนะคะจากกี่โมง
2: 3โมง
0: อีก10นาทีจากบ่าย3กลุ่มนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่2หนูชี้ดีๆโอเคอีก10นาทีจากบ่าย3ใช่ไหมอาจจะเลข3ใช่ไหมคะถูกต้อง correct How are you? No. Not correct. No. It's correct. Okay. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. เซตนี้ไปแล้วนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปเปลี่ยนเพื่อนนะคะไปเลยตัวแทนคนต่อไป

0: Are you ready? Guys, are you ready? Yes, I hope so. Now, listen carefully, everyone. It's quarter past five. It's a quarter past five. Don't speak Thai, please. It's a quarter past five. It's a quarter past. แปลว่าผ่านผ่าน Don't speak Thai. Wait, you are foul if you speak Thai. It's a quarter. Quarter. คำว่า a quarter เข็มยาวต้องชี้เลขอะไรคะ ถูกต้องไหม It's quarter past five. Five. Show it. Show it. เหรียญทองIt's not correct. I think so. ถูกไหม almost. Okay. A quarter past five แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาทีกี่นาทีคะ15นาที Is it correct or not?
1: Correct.
0: Okay. Good job. The next one. อีกข้อหนึ่งนะคะ Okay. Listen carefully. ทำได้ดีแล้วเด็กๆตั้งใจนะคะเดี๋ยวดูต่อไป It's quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Don't speak Thai. Don't speak Thai. เรียนทอง Don't copy your friend. Try to make yourself. Is it correct? Okay. Okay. Group one. It's quarter to seven. Quarter to seven ก็คืออีก15นาทีจะ7ใช่ไหมคะก็เลขเข็มสั้นอย่าเพิ่งถึง7ใช่ไหม Good one. Good one. นิดนึงชมพู not correct sorry this one นี่ถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข9ใช่ไหมคะแปลว่าเข็มสั้นกำลังจะถึงเลขกำลังจะถึงเลข7แปลว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมก็คือ 6:45 นั่นเองเพื่อนๆทำถูกไหมคะเหลือแต่ชมพูปรับเลขไม่ทันไม่เป็นไรโอเคGo back to your seat. Thank you so much. Clap your hand for your friend. Good job. เดี๋ยวเวียเก็บนาฬิกาให้ครูด้วยครับเดินเก็บเลย Everyone eyes on me. นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการบอกเวลาแบบ British English เป็นยังไง Is it easy or not easy?Easy or not easy?
1: Easy.
0: Okay. Okay, I hope so. Okay, we will move to the next one. เดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดิ่งเป็นตัวช่วยนะคะนักเรียน everyone take a look at the worksheet number 54. Your worksheet. Look at your worksheet first. The instruction said you have to write the time.In American English and British English, นักเรียนเห็นตัวเลขของเวลาแล้วใช่ไหมคะมีตัวอย่างให้เราดูแล้วด้วยถูกต้องไหมใบงานนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนจะต้องเขียนเวลาที่นักเรียนออกเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆออกเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเขียนให้โอเคไหมตรงนี้ถ้ากังวลว่าตัวเองจะเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองเลขบอกเวลาแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นตัวอักษรให้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเรา

0: ครูให้เวลา10วินาทีในการดู10ตัวเลขเวลาทั้งหมดนี้ว่าจะบอกยังไงนะคะใครที่สามารถบอกแบบอเมริกันได
1: ้
0: เดี๋ยวเราช่วยกันบอกแบบอเมริกันดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะเมื่อถึงพาร์ทที่เป็นบริติชถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก็รับคะแนนไปยกตัวอย่างเช่นเลขในข้อแรก 2.20 ก็คือแบบอเมริกันบอกว่า it's 2.20 ในแบบบริติชเราบอกว่า it's 20 part 2โอเคข้อที่2 what time is it everyone it's good 5 try to focus on your lesson. Don't let the lesson make you don't understand, okay? Number two. What time is it? Number two.
1: It's
0: 4:15. What about this one? It's a quarter past four. แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆดูไปข้อที่2ข้อที่3What time is it? ข้อที่3 It's คุณครูเขียนเวลามาแบบไทยแต่วิธีการบอกแบบอังกฤษนะคะเลข13ก็หมายถึงกี่โมงบ่ายกี่โมง
2: บ่ายหนึ่ง
0: ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทราบไหม It's 1 o'clock not too difficult right โอเคต่อไปนะคะข้อต่อไปจะให้นักเรียนที่ตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ hit the bell group 3 โอเค what time is it
3: it's 5:30
0: it's 5:30 what about the British one โอเค group 3 got itYou got American and group 6 you got British.
4: Half past five.
0: Very good. It's 5:30 or it's half past five. Group 3 and group 6 got 1 point. What about next one? Look at the number. Group 2. What time is it?
5: It's 10:45.
0: It's 10:45. That's all right. That's right. What about the British one? Can you? 10:45. หมายถึงว่าอีกกี่นาทีจะ11โมงคะ แล้วอีกกี่นาทีจะ Let's think about it. Let's think about it. ตอบได้ไหมแบบ British ตอบว่ายังไงคะถ้าตอบได้ hit the bell. Hit the bell if you can.Okay, group 2 again. What is it? อีก15นาทีจะกี่โมง อีก15นาทีจะกี่โมงคะ
6: 11
0: โมง 11 โมง how to say in English?
5: It's a quarter to 11.
0: It's a quarter to 11. Clap your hand for group 2. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดีมาก ข้อนี้นะคะข้อถัดไปออกเสียงว่า it's
4: it's 12 o'clock
0: it's 12 o'clock very good clap your hand for group 2 again ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ตอบที่เชื่อให้ได้ก่อนนะคะต่อไป group 6
4: ใน15 call to past night
0: it's 9:15 and
4: it's call to past night
0: a quarter past nine one more time
4: a quarter past nine
0: เพื่อนบอกว่า it's 9:15 or it's a quarter past nine very good นะคะไม่ยากเลยเอาไป2คะแนนเลยนะคะข้อนี้ต่อไปดูจากเลข group 3
3: It's 7:40.
0: It's 7:40. What about the British one?
3: It's 22:08.
0: Do you agree with thank you?
1: Yeah.
0: เห็นด้วยไหมคะ Thank you บอกเวลาได้ถูกต้อง Very good. Perfect. It's 7:40 or it's 20 to 8 หรือว่าอีก20นาทีจะเลข8นั่นเองนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างในการบอกเวลาทั้งสองฝั่งไหมคะเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ยอเมริกันเนี่ยจะง่ายกว่าคือบอกได้เลยบอกเรียงตัวเลยถูกไหมแต่บริติชเราจะต้องคิดอีกนิดนึงว่าเหลืออีกกี่นาทีเลขมันถึงจะไปต่อถูกต้องไหมคะดีมากต่อไปกรุ๊ป1กรุ๊ป1 What time is it?
4: It's 6:55
0: It's 6:35 So what about the British way? 6โมง 6:35 เมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะ
4: Half past 35
0: I don't think so It's okay We are ในข้อนี้นะคะ It's 6:35 We are บอกถูกแล้วนะคะ6โมง35ในแบบ British จะบอกว่า It's 25 to 7หรือว่าอีก25นาทีจะ7โมงนั่นเองต่อไปใกล้จบแล้วกลุ่ม 3 What time is it?
3: It's 8:45
0: It's 8:45 And the British way on group 6 Thank you
4: Call to 9
0: It's a quarter
4: It's a quarter to 9
0: Very good It's 8:45 or it's a quarter to 9 Very good one And the last one, what time is it? The last one Okay, 2 It's
4: 11:30
0: Or
4: It's half past 11.
0: Sorry. Okay, good job. Nice. It's 11:30 or it's half past 11 นะคะนี่คือวิธีการบอกเวลาแบบอเมริกันกับ British English นะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถถ่ายภาพเฉลยเอาไว้แล้วค่อยกลับไปเขียนต่อได้นะคะไม่เป็นไรถ้าเขียนไม่ทันเนาะต่อไปกิจกรรมใบงานต่อไปนะคะวันนี้เราจะได้ใช้วิธีการตอบให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนจะถามและตอบเป็นอเมริกันหรือบริติชตามที่นักเรียนถนัดเลยนะคะนักเรียนจะได้ใบงานที่55นะคะ Student A and Student B นะคะ The instruction said ask your partner about subject and time to complete the timetableอันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนวิธีการถามตอบนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่ก่อนใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะไม่จับคู่กันก่อนเลยนะคะนักเรียนที่เป็น A จะได้ตารางสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นข้อมูลของเราตารางสีส้มจะเป็นของเพื่อนที่เราจะต้องเอาเวลาของเขามาให้ได้นะคะต้องถามเวลาของเขาให้ได้นะคะต่อไปส่วนนักเรียนที่เป็น B นะคะนักเรียนจะได้ตารางสีเขียวและนักเรียนจะต้องถามเพื่อนนะคะในตารางสีฟ้านะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อ่ะ Everyone take a look at the smart board first Everyone eyes on me
1: Eyes on you
0: ถ้านักเรียนเป็น A กับ B นะคะลองสลับกันเราจะไม่สลับถ้าเราเป็น A วันนี้เราจะเป็น A ทั้งวันเลยใครเป็น B ก็จะเป็น B ทั้งวันไม่ต้องสลับกันนะคะให้นักเรียนยึดข้อมูลของตัวเอง Who is student A raise your hand Who is A Who is A Who is B Okay what about group 5 Who is A Who is A Who is B okay วิธีการถามนะคะ student A you have to askนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามเกี่ยวกับเวลาถูกต้องไหมคะภาพที่นักเรียนเห็นคือตารางเรียนของ student A กับ student B ถูกต้องไหมถ้าเราอยากทราบเวลาของแต่ละคนนะคะทำยังไง A จะถามว่า what time does Matt start on Monday นักเรียนเห็นไหมเห็นไหมเขาถามเวลาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นในวันจันทร์เนี่ยเธอเรียนคณิตศาสตร์ในวันจันทร์ตอนกี่โมงใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า it start at 8:30 หรือ B จะตอบว่า it start at 8:30 ก็ได้นะคะตามข้อมูลที่เขาให้มาแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องดูคือช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถาม มีวิชาอะไรบ้างและ

0: ขาเริ่มตอนกี่โมง Everyone say what time does Matt start on Monday
1: what time does Matt start on Monday
0: ก็คือถามเวลาว่าเรียนตอนไหนใช่ไหมคะวิธีการตอบนักเรียนก็ฟังคำถามแล้วก็เลือกตอบแค่นั้นเองนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราดูนะคะว่า B ต้องการอะไร Student A raise your hand again raise your hand Student A นักเรียนที่เป็น A นะคะนักเรียนจะต้องถามอะไรบ้างวันจันทร์หนูต้องถามเวลาของคาบวิชาอะไรคะ English that's right วันอังคาร Thai and Science What about the Wednesday Math right What about ThursdayHistory and Geography. What about Friday? English and E. นะคะ At the same time, student B. Who is student B? Raise your hand again. Okay, student B. You have to find what subject that you have to find on Monday? English, right? What about Tuesday? ICT and PE. What about Wednesday?Science. What about Thursday? Thai and home economics. That's right. What about Friday? Friday. Math and Chinese. นะคะทีนี้นักเรียนก็ประยุกต์ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนชื่อวิชาและวันให้ตรงกับข้อมูลที่นักเรียนต้องการโอเค Take your time.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, now I choose two students to show you how to ask about the time. This one is student A, right? Student A and student B, you have to ask about Monday. Let's start.
1: What time does math start on Monday?
2: It starts at 10 o'clock. What time does English start on Monday?
1: It starts at 10:30.
0: Very good. Clap your hand for your friend. ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากโอเคเราก็ได้ทดสอบนะคะวิธีการบอกเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแบบฝึกหัดนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกเพิ่มเติมได้ข้อมูลที่เรามีนะคะเราจะต้องฝึกบอกเวลาให้ได้ทั้งหมดเลยตามตารางเรียนของเรานะคะแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันยังว่างอยู่ให้ได้นะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถามเวลาและบอกเวลานะคะการถามเวลาถามว่ายังไงคะทุกคน everyone how to ask the time what time is it วิธีการบอกเวลามีกี่แบบมี2แบบคือแบบ American and British English นะคะเราเลือกตอบเวลาได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือว่า British English นะคะต่อไปแล้วก็หน้านี้คุณครูอยากให้นักเรียนจดแล้วก็จำให้แม่นๆเลยนะคะว่าเวลาบอกแบบ British English ต้องกล่าวนาทีก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราได้ฝึกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคาบนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะในเรื่อง Your Timetable แต่ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะในครั้งหน้าและสิ่งที่คุณครูประธานจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวทิชเชอร์ปิ่นจะเป็นคนคิดกิจกรรมมาให้เองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้นะคะวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะในเนื้อหาการบอกเวลาขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนในทุกๆวันนะคะโอเค thank you everyone I need to see you next time have a nice day
3: thank you the teacher

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชู

ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าใดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

สนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณปู ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
0: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
1: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
0: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
2: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
3: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
4: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน

0: สงสัยกำลังเล่นหนังสืออยู่จริงๆด้วย
1: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
1: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
1: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลง
0: ใฝ่ใจให้ทาน
3: ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใด
1: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
4: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
0: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
4: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องอะไรลูก
1: สอนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
2: นะครับวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไปหรือยังครับ
3: เร
2: ียนแล้วนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมา

0: นะครับและในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางในการปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งนะครับต้องเขียนสะท้อนคิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับด้วยเราต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเราก็มาทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเคยได้เรียนไปกันก่อนนะครับอ่ะนักเรียนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับเหตุการณ์นี้คืออะไรครับนะครับก็คือรุมประชาทัณฑ์สองหนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆสองหนุ่มดวงซวยเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็คือรถจักรยานยนต์นั่นแหละครับกลางวันแสกๆโดนชาวบ้านจับตัวไว้นะครับโดนรุมประชาทัณฑ์เจ็บหนักตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุอ่ะนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือทำไมครับโจรสองคนโดนชาวบ้านจับได้แล้วชาวบ้านก็ทำไมครับ
1: ลุมประชาทัน
0: ลุมประชาทันก็คือคล้ายๆลุมทำลายนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับตอบพร้อมกันเลยเพราะผิดกฎหมายเพราะอะไรครับมีเพื่อนบอกว่าเพราะผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายอะไรผิดยังไงครับกลุ่ม6ลองยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วผิดอย่างไรครับที่เพื่อนตอบมาบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยคือผิดอย่างไร
2: ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตค่ะ
0: มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมจำได้ไหมนะเขาบอกว่านะครับเรามีสิทธิ์นะครับจำได้ไหมที่เราเล่นคำถามใช่หรือไม่อ่ะลูกว่าเรามีสิทธิ์ในการทารุณกรรมเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพแบบเนี้ยเราทำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรล่ะ
3: มีกฎหมายอนุญาตก่อน
0: ลองตอบครับลองตอบ
4: บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตและในร่างกายครับผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับน่ารักมากนะครับที่ทำไมครับนักเรียนนะครับร่วมกันหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบคำถามครูมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมนี้เราได้ทำไปในใบงานแล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่นักเรียนนำใบงานมาด้วยตลอดนะครับพอเราทบทวนปุ๊บถ้าเราจำไม่ได้ก็ทำไมครับกลับไปศึกษาในใบงานที่เราเคยทำมาได้เช่นกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยครับเราไม่สามารถที่จะทำไมครับไปทำร้ายหรือทารุณกรรมหรือลุมประชาทันผู้ต้องหาได้ถึงแม้เขาจะผิดแต่เราไปทำร้ายเขาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นนะครับเราได้มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วอ่ะทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามทบทวนนักเรียนอีกนะครับอันนี้ให้นักเรียน

0: ช่วยกันคิดนะครับหาคำตอบครูมี2ข้อข้อแรกครับนักเรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรอ่ะให้กลุ่มละ1ข้ออ่ะบอกครูมานะครับกลุ่มละ1ข้อเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ก่อนครับกลุ่ม6แล้วก็มากลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1
1: สิทธิและเสรีภาพที่หนูได้รับนะคะคือการศึกษาค่ะได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะประโยชน์ต่อนักเรียนคือได้รับการเรียนรู้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเพื่อนกลุ่ม6ได้ตอบมาแล้วนะครับว่าสิทธิในเรื่องการได้รับการศึกษานะครับอันนี้เราก็เคยทำกิจกรรมไปแล้วเนาะต่อมาครับกลุ่ม5
2: สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับประโยชน์นะครับคือเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอื่นครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
3: ได้รับเสรีภาพในการเดินทางและถิ่นที่อยู่ค่ะ
0: ได้รับเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่นะครับแล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับ
3: ทำให้เรามีที่อยู่ค่ะและสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับในข้อนี้ก็คือทำไมครับเรามีเสรีภาพในการเดินทางนะครับก็คือเราสามารถเดินทางนะครับไปที่ต่างๆได้นะครับโดยอิสระนะครับกลุ่ม3ครับ
4: เสรีภาพในการประกอบอาชีพครับประโยชน์คือได้รับรายได้ตามที่เราต้องการครับ
0: นั่งลงได้ครับก็คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับประโยชน์นอกจากเราจะได้รายได้แล้วนะครับก็คือทำไมครับเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับที่เราชอบนะครับแล้วก็อาชีพเหล่านั้นก็จะส่งผลดีต่อตัวเราและสังคมด้วยเมื่อเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับอยากทำย่อมเกิดผลดีแน่นอนครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
5: สิทธิในการเลี้ยงดูครับประโยชน์คือได้รับการเลี้ยงดูครับ
0: ครับนั่งลงได้นะครับก็คือเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของสุดท้ายกลุ่ม1ครับ
6: สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นค่ะมีประโยชน์คือเด็กทุกคนมีความกล้าแสดงออกและได้แสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของตนเองค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มหนึ่งนี้ตอบได้ดีมากเลยนะครับก็คือสิทธิในการทำไมครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งนะครับเรามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทำไมครับถูกต้องและเป็นประโยชน์นะครับทีนี้นะครับครูมาเติมเต็มก็อย่างที่เราตอบมาครับเรามีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในชีวิตการมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขอันนี้จริงไหมจริงนะครับก็คือไปที่ไหนครับอนามัยโรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ครูบอกไปเอาละครับข้อที่2นะครับอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิดอีกเช่นเคยนะครับให้นักเรียนนะครับบอกแนวทางในการปฏิบัติตนนะครับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ว่านักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างตามหน้าที่ที่กำหนดไว้นะครับให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะครับบอกครูกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเริ่มจากกลุ่ม3ก่อนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5
7: 2
0: กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1นะครับกลุ่ม3กลุ่ม

0: 6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1ตามนี้นะครับอ่ะกลุ่ม3เริ่มเลยไหมครับลองบอกมาครับว่านักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรลูก
1: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
0: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปครับกลุ่ม6
2: รักษาสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองได้รับอย่างดีและไม่ทำผิดตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญตั้งไว้ค่ะ
0: ก็คือไม่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมครับกลุ่ม5ครับ
3: เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมครับ
0: นั่งลงครับดีมากก็คือทำไมครับเรามีสิทธิเสรีภาพแต่เราก็ต้องทำไมด้วยครับเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยต่อไปครับกลุ่มไหนกลุ่ม2
4: เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครับแล้วก็ชายไทยมีหน้าที่ตรวจเลือกรับราชการทหารครับ
0: นั่งลงได้ครับนะครับทั้งเรื่องการศึกษาและทำไมครับเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหารเนาะนะครับซึ่งผู้ชายทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกนะครับ
5: ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเมื่ออายุแล้ว
0: เก่งมากครับนั่งลงได้ก็คือทำไมครับเมื่อเราอายุถึงตามที่กำหนดนะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ
6: ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงครับเรามีหน้าที่สำคัญเลยคือทำไมครับหน้าที่สำคัญเลยที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกเมื่อกี้คือทำไมครับเพื่อนบอกว่าไงครับนะครับเก่งมากนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญทำไมครับอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบมาเลยเราต้องทำไมครับป้องกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอะไรอีกรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับรักษาผลประโยชน์ของชาติของประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมครับสำคัญมากนะครับต่อมาทีนี้ครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยบอกสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องนำมาเขียนนะครับจะมีทั้งความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับทำให้เกิดความเรียบร้อยในประเทศนะครับจากนั้นนะครับนำความคิดของทุกคนในกลุ่มมาเรียบเรียงเป็นข้อความความยาวประมาณ 5-7 บรรทัดนะครับจากนั้นเสร็จแล้วทำไงครับตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านข้อความที่ช่วยกันเรียบเรียงให้เพื่อนในกลุ่มฟังและนักเรียนก็ช่วยกันทำไงครับฟังแล้วปรับปรุงข้อความของแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องกระชับชัดเจนอีกครั้งนะครับย้ำนะครับเราต้องเขียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับ

0: เขียนเรื่องอะไรครับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับและต้องเขียนอะไรอีกลูกเขียนความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยของประเทศนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยครับอย่าลืมช่วยกันคิดแล้วนำมาเรียบเรียงนะครับจากนั้นอ่านให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะครับเสร็จแล้วครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ลงมือทำพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มนะครับเขียนสะท้อนคิดลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยนะครับใบงานที่5นะครับจะเป็นใบงานที่เราเขียนสะท้อนคิดที่เราได้ช่วยกันทำไมครับช่วยกันคิดช่วยกันเรียบเรียงนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็เขียนลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนดี
1: ก
0: ลุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม4นะครับแล้วเรียงลำดับกันอีกรอบนะครับเริ่มจากกลุ่ม6
1: 3
0: กลุ่ม
1: 5
0: กลุ่ม5
1: 2
0: กลุ่ม2กับกลุ่มก่อนกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1สุดท้ายกลุ่ม4ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ3 2 5 1 4
0: งั้นกลุ่ม6ออกมาก่อนเลยครับหน้าชั้นเรียนเลยลูกเพื่อนๆครับเพื่อนๆเด็กๆลูกเวลาเพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนไม่คุยไม่เล่นนะครับหันหน้ามาทางมาฟังเพื่อนครับหันมาเลยครับลูกตั้งใจฟังเพื่อนเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดเนาะนะครับแล้วเราก็ต้องทำไมครับเราเรียนไปแล้วใช่ไหมนอกจากเรามีสิทธิเสรีภาพของเราเราก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นกันครับเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอเราก็ต้องทำไมครับตั้งใจฟังไม่คุยไม่เล่นเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะครับเริ่มเลยครับลูก
2: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีกฎหมายใดมาขัดหรือแย้งได้และเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับปวงชนชาวไทยหากเราทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะทำให้สังคมสงบสุขและตัวเราไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่เราได้รับจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคือการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษามีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพมีสิทธิ์ที่จะถูกคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาและสิทธิ์อื่นๆอีกมากมายกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยมีการเลือกตั้งรัฐบาลและเลือกตั้งผู้นำประเทศโดยฟังเสียงส่วนมากแต่ก็ไม่ละทิ้งเสียงส่วนน้อยด้วยเช่นกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม6หน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม3
3: ได้รู้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจและถ่วงดุลอำนาจ3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการและมีหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อรับการศึกษาภาพบังคับไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าปฏิบัติตามจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่2ครับเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้าง
4: ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นจะขัดแย้งไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทำให้เรามีเสรีภาพเช่นสิทธิในการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการออกความคิดเห็นและอื่นๆประโยชน์ของรัฐธรรมนูญทำให้สังคมเกิดความสงบสุขทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมสิทธิและเสรีภาพเช่นสิทธิในการสิทธิในชีวิตและ

สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้นประโยชน์ของการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นเพิ่มเติมท้าทราบถึงอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแบ่งเป็น3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติใช้ผ่านรัฐสภาอำนาจบริหารใช้ผ่าน

0: ัดทรงเป็นประมุขนะครับโดยใช้อำนาจผ่าน3ฝ่ายก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับนิติบัญญัติก็คือผ่านรัฐสภาบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีและสุดท้ายตุลาการผ่านศาลนะครับอ้าวต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่5ออกมาเลยครับ
1: ครับจากการที่ผมได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับทำให้รู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นแม่บทของกฎหมายสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้มีความสำคัญเพราะถ้าทุกคนทำตามกฎที่บัญญัติไว้จะทำให้สังคมสงบไม่มีความขัดแย้งและสังคมจะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและหมวดที่14ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาถ้าทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาจะทำให้ภูมิปัญญานั้นสืบสานต่อไปครับและบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพทำให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกประกอบอาชีพต่างๆนอกจากนี้ยังมีสิทธิเสรีภาพอีกมากมายแต่ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับที่สำคัญเราต้องทำไมครับไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
2: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อให้การปกครองการบริหารบ้านเมืองและการอยู่ร่วมกันของประชาชนเป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและจะทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาการเลือกอาชีพการแสดงความคิดเห็นการเดินทางและสิทธิในทรัพย์สินและการสืบทอดมรดกซึ่งทุกคนจะได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเพื่อนก็ได้บอกนะครับว่าทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างทำไมครับเท่าเทียมกันเสมอภาคกันสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
3: รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยและยังเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองและประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตหากประชาชนทุกคนทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุขและยังสามารถขจัดการ
0: ทุจริต
3: ตรวจสอบสิ่งไม่ถูกต้องออกไปได้ง่ายอีกทั้งเด็กๆทุกคนยังได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้และยังถูกคุ้มครองจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรัฐธรรมนูญยังให้สิทธิประชาชนทุกคนเอาอย่างเท่าเทียมกันเพราะงั้นทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับไปนั่งที่ได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนาะเราก็มีการพูดถึงความรู้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ใช่ไหมครับความหมายหลักการใช่ไหมครับที่เราได้เรียนไปโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรามาเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะครับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเราก็มีความเข้าใจทั้งหมดนะครับและเราก็นำมาเขียนสะท้อนคิดเอาละครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญยังไงครับเราได้เขียนสะท้อนคิดไปแล้ว
4: การปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้สังคมมีความสงบสุขค่ะ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มของคำตอบของเพื่อนไหมมีไหมครับกลุ่ม5ครับปรึกษากันเรียบร้อยตอบได้เลยครับกลุ่ม5
1: ทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับ

0: ว่าการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรครับตอบได้เลยลูกนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรล่ะที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับถ้าเราทำตามจะเป็นอย่างไรผลที่เกิดขอสักหนึ่งคนขอสักหนึ่งคนครับปรึกษากันได้เลยกลุ่มสองครับกลุ่มสอง
1: ทำให้สังคมมีความสงบสุขครับและยุติธรรมด้วยครับ
0: ทำให้สังคมมีความสงบสุขและยุติธรรมนั่งลงได้ครับทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปกันนะครับก็คือทำให้เรานะครับเข้าใจสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์นะครับใบงานที่ต้องเตรียมคือใบงานที่6เรื่องนี้หลอกลวงและครั้งต่อไปนะครับเราจะมีการสืบค้นข้อมูลดังนั้นให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสืบค้นข้อมูลมาด้วยเพราะทำไมครับเราจะมาดูกันใช่ว่าการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีรูปแบบไหนเป็นแบบไหนกันบ้างนะมีหลายรูปแบบไหมครับการหลอกลวงออนไลน์ดังนั้นนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมากับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวครูมีวีดิทัศน์ให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับการเรียนของเราในวันนี้นะคะ
2: เพลงชาวไทยท่าชักแป้งผัดหน้า

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมีคำถามนะคำถามก็เหมือนเดิมนี่เราก็จะมีอันนี้นะคะเป็นคะแนนนะคะ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนนะคะนักเรียนปลายทางรับที่คุณครูนะคะคำถามครูอยากให้ภาคอีสานภาคอีสานนี่นะคะกลุ่ม2
1: ท่าชักแป้งผัดหน้าค่ะ
0: ใช้ท่าชักแป้งผัดหน้าเก่งมากปรบมือค่ะนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะทั้งเรื่องรูปแบบการแสดงลำวงมาตรฐานนะคะที่เราจะต้องฝึกลำกันด้วยนะคะแล้วก็เราจะเรียนเกี่ยวกับหลักการชมและการวิจารณ์การแสดงด้วยนะคะเราจะได้สามารถวิจารณ์การแสดงของผู้อื่นหรือเพื่อนๆเราในการแสดงได้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะอันแรกนะคะวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานองค์ประกอบการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการชมและการวิจารณ์นาฏศิลป์นะคะร้องเพลงชาวไทยได้ถูกต้องตามคำร้องและทำนองนะคะสามารถเขียนอธิบายและปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดงในฐานะผู้ชมที่ดีได้นะคะสามารถวิจารณ์การแสดงอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการวิจารณ์และนำพื้นฐานความรู้นะคะไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะในชีวิตประจำวันของเราหรือในอนาคตได้นะคะมาดูประวัติความเป็นมาไหนใครช่วยครูบอกหน่อยสิประวัติความเป็นมาผู้ที่แต่งเพลงนี้นะคะชื่ออะไรพระกลางพระกลางกลุ่มสองชื่ออะไรคะพระกลางชื่ออะไรคะคนที่แต่งเพลงชื่อ
2: ชื่อจมื่นมานิดนาเลศครับ
0: จมื่นมานิดนาเลศปรบมือค่ะรับไป1แต้มมาช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆนะคะก็คือผู้ที่แต่งคำร้องนะคะคือจมื่นมานิดนาเรศหรือนายเฉลิมเสวตนันท์นะคะซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการสังคีตนะคะกรมศิลปากรนะคะแล้วก็ทำนองเพลงก็แต่งโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะคะเนื้อเพลงชาวไทยเจ้าเอ๋ยช่วยกันอ่านดังๆให้ครูฟังหน่อยอ่านเฉยชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าไม่ต้องร้องค่ะเปลืองทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติกลุ่มไหนที่จะสามารถบอกครูได้บ้างว่าความหมายของเพลงนี้มันหมายถึงอะไรกลุ่มไหนสามารถบอกครูได้ขอเป็นกลุ่มภาคใต้อันนั้นไม่ใช่กลุ่มนู้นขอโทษกลุ่มนู้นค่ะกลุ่ม 4กลุ่ม6ยกก่อนแต่ยกภาคกลางความหมายของเพลงค่ะ
2: ความเสรีของประเทศไทยค่ะ
0: มีความเสรีของประเทศไทยอัพโรเบอร์รับไป1แต้มมีใครตอบได้มากกว่านี้ขอกลุ่ม6ก่อนกลุ่ม6ยกมือก่อนเอาสั้นๆพอค่ะเอาสั้นๆ
3: เป็นหน้าที่ที่ชาวไทยเพิ่งมีต่อประเทศชาติค่ะ
0: ปรบมือค่ะกลุ่มไหนคะกลุ่ม2กลุ่ม2จะตอบ
4: เป็นหน้าที่ที่ชาวไทยต้องทำค่ะ
0: ต้องทำก็คล้ายๆกับของเพื่อนนะคะเอาปรบมือไม่เป็นไรค่ะรับไป1แต้มนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าความหมายเต็มๆของเขานะคะในเนื้อเพลงอันนี้นะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเป็นเพลงนะคะที่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกนะปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของอิสรภาพและเอกราชที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้รักษาไว้ให้นะคะพร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกคนในเวลาขอโทษค่ะในระยะยาวนั่นเองเห็นไหมคะก็หมายความว่าประเทศไทยเราทำไมคะมีเอกราชมายาวนานแล้วนะคะถึงให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงแล้วก็เห็นคุณค่าของประเทศชาติของเรานะคะเข้ากิจกรรมแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะฝึกร้องเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวนำเสนอวิธีการนำเสนอของครูเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอทีละ3กลุ่มแล้วกันนะคะครูทราบมาว่าพอจะนักเรียนพอจะร้องกันได้แล้วใช่ไหมคะปลายทางก็พอจะร้องได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันก่อนเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันก่อนสักหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวให้ฝึกกันเองแล้วค่อยมานำเสนอนะคะ

เดี๋ยวคุณครูจะให้ร้องตามทำนองเพลงที่มีเนื้อร้องก่อนนะคะเริ่มนะคะเริ่มค่ะพร้อมกันค่ะ

0: ปรบมือร้องได้ดีทีเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนฝึกการสักแป๊บหนึ่งนะคะ3กลุ่มเอา3กลุ่ม1 2 3เดี๋ยวนำเสนอพร้อมกัน4 5 6เดี๋ยวนำเสนอพร้อมกันนะคะอ่ะให้เวลาฝึกแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอกัน
1: ช่วยกันร้องช่วยกันร้อง

เป็นไงคะครูทราบว่าพอจะร้องได้กันแล้วใช่ไหมเคยเรียนตอนเรียนวิชาดนตรีนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนนำเสนอเลยนะคะนำเสนอเลยนะคะขอกลุ่มนี้ก่อนขอ1 2 3ก่อนเดี๋ยวร้องที่โต๊ะได้เลยพร้อมกันนะคะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นด้วยลุกขึ้นด้วยสามกลุ่มนำเสนอลุกขึ้นค่ะเริ่มค่ะ

นะคะนั่งลงอ่ะ3กลุ่มหลังเชิญค่ะ3กลุ่มหลังเชิญค่ะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อม

ักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะร้องได้แล้วเช่นกันนะคะเพราะเราได้ฝึกมา1ครั้งแล้วตอนที่เราเรียนอะไรคะดนตรีนะคะอ่ะทีนี้ในการร้องเพลงเนี่ยเวลาเราจะแสดงที่มีเนื้อร้องเราต้องร้องเพลงให้ได้ก่อนให้รู้ความหมายของมันก่อนเวลาเราแสดงเนี่ยเราจะได้สื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ชัดเจนนะคะเวลาผู้ชมเขาดูการแสดงของเราก็จะทำไมคะคอยตามนะคะไปกับการแสดงของเราด้วยนะคะชื่นชมไปกับการแสดงของเราด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราหยุดเรื่องการร้องเพลงไว้สักพักหนึ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าเวลาเราไปชมการแสดงเนี่ยนะคะเราควรจะชมกันอย่างไรนะคะเพื่อที่เดี๋ยววันที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งมีผู้ชมด้วยผู้แสดงด้วยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าการมีมารยาทในการเข้าชมนะคะหรือเราจะวิจารณ์การแสดงของใครเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณจะมีการแสดงให้ดูนะคะ

0: ่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะอ่ะทีนี้ครูขอถามนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเรากำลังนั่งดูการแสดงอยู่แบบเมื่อกี้เนี้ยนะคะแล้วมีเพื่อนกลุ่มนี้นั่งคุยกันคุยกันเลยหรือไม่ก็กลุ่มนี้หัวเราะการแสดงแต่เป็นการแสดงที่ทำไมคะสวยงามหรือกลุ่มนี้เอาขนมมากินนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่
0: เหมาะสมนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักชมการแสดงที่ดีนะคะแล้วก็มีมารยาทในการเข้าชมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปนั่งหัวเราะกินขนมหรือแต่งกายไม่สุภาพได้หรือไม่นะคะถ้าเข้าชมการแสดงนะคะเขาบอกว่าในหลักการชมการแสดงนะคะการชมการแสดงต่างๆในสถานที่สาธารณะนะคะนับเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนนะคะต้องให้เกียรติผู้แสดงผู้ชมนะคะโดยหลักการชมและการแสดงเนี่ยนะคะและการปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดงในฐานะผู้ชมที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะนะคะต้องก่อนเข้าชมต้องอะไรก่อนคะต้องศึกษาอะไรก่อนศึกษาสูจิบาทโอกลุ่ม2ตอบได้รับไปเลย1แต้มปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเราต้องศึกษาสูจิบาทก่อนนะคะในการเข้าชมการแสดงเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าใจลักษณะของประเภทของการแสดงแล้วก็ได้ดูเรื่องย่อด้วยว่าหนังละครเนี่ยมันเป็นยังไงบทบาทนักแสดงเป็นยังไงเพื่อเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกี้นี่กลุ่ม6เสียงดังเลยเอาไป1แต้มกลุ่ม2ด้วยแล้วไป1แต้มกลุ่มอื่นช่วยคุณครูด้วยนะคะน่ะเราก็ต้องศึกษาสูจิบัตรก่อนนะคะ2ควรแต่งกายแบบไหน
1: ให
0: ้รับไปกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะนะคะแต่งกายสุภาพมิดชิดสวมรองเท้าหุ้มส้นเพื่อให้เกียรติแก่สถานที่และผู้อื่นหรือผู้ชมอื่นๆนะคะหรือนักแสดงด้วยนะคะเวลาเราไปเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเราจะเข้าชมในโรงละครเราใส่รองเท้าแตะหูหนีไปได้ไหมใส่กระโปรงสั้นเสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพนะคะเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็นักแสดงแล้วก็ผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะอะไรอีกข้อต่อไปควรไปถึงควรไปถึงก่อนเวลา 15-30 นาทีนะคะเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าชมนะคะเช่นไปรับตัวไปดูซิที่นั่งเราอยู่ตรงไหนนะคะไปเข้าห้องน้ำไปทำธุรกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่มาถึงคนอื่นเขานั่งกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหมาจากไหนไม่รู้นู่นเขากำลังจะเริ่มแสดงอยู่แล้ววิ่งมาทำไมคะก็รบกวนผู้อื่นที่เข้ามาชมมานั่งเรียบร้อยก่อนนะคะอันที่สี่คืออะไรไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะคะไม่พูดคุยรบกวนผู้อื่นขณะชมการแสดงไม่ส่งเสียงโห่ร้องในฉากที่ประทับใจนะคะหรือฉากอื่นๆหรือโห่ร้องในฉากที่ไม่ประทับใจนะคะควรจะทำยังไงถ้าเราก็ไม่ต้องเก็บความรู้สึกไว้ใช้การปรบมืออะไรอย่างนี้แทนนะคะไม่ควรโห่ร้องนะคะแล้วก็ควรจะปิดเครื่องมือสื่อสารด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะคะหากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารควรไปไหน
2: ออก
0: ไปคุยข้างนอกนะคะแล้วก็ออกไปยังสุภาพขอตัวนะคะขอรบกวนไปรับโทรศัพท์นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกกับผู้อื่นนะคะอีกข้อล่ะ
2: คนม
0: ีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงยังไงอารมณ์ร่วมยังไงก็คือหากการแสดงดำเนินเรื่องให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรผู้ชมก็ควรมีส่วนร่วมไปด้วยก็คือจะทำให้ได้เกิดอรรถรสในการชมมากขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงด้วยก็คือถ้าเขาแสดงบทเศร้าอยู่เราไปร้องไห้น้ำตาไม่ไหลอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องเศร้าไปกับเขาด้วยนะคะเขาแสดงบทหัวเราะสนุกสนานเลยเรามานั่งแบบได้ไหม ไม่ได้เราก็ต้องทำไมคะมีอารมณ์สนุกสนานหรือตั้งตาดูยิ้มให้กับการแสดงเขาไปด้วยนะคะจะได้ดูกันอย่างสนุกสนานนะคะเอาอีกข้อหนึ่งล่ะปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่นะคะที่เราชมการแสดงอย่างเคร่งครัดนะสถานที่ชมการแสดงบางแห่งเนี่ยจะมีกฎระเบียบนะคะผู้ชมควรศึกษานะคะเพื่อเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเช่นห้ามนำอาหารรับประทานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือห้ามบันทึกวิดีโอหรือบันทึกภาพขณะที่เขาแสดงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูห้ามส่งเสียงนะห้ามถ่ายรูปห้ามรับประทานอาหารดังนั้นการที่เราไปก่อนเวลาเราก็จะได้ไปทำไมคะสังเกตแล้วก็ศึกษาสถานที่นั้นด้วยว่าเขามีกฎข้อห้ามเราอย่างไรนะคะต่อไปละคะ
2: มารยาทขั้นพื้นฐ
0: าน มารยาทขั้นพื้นฐานอื่นๆก็เช่นไม่เล่าเรื่องที่ตัวเองทราบก่อนโอ้มาถึงปุ๊บเฮ้ยนี่เราเคยดูฉากนี้แล้วเดี๋ยวคอยดูนะพระเอกจะหัวเราะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพระเอกจะลื่นล้มอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ดูไปให้เพื่อนเขาดูไปนอกจากเขามาถามเราเออเธอเคยดูหรือยังเราก็อาจจะเล่าไปเป็นมารยาทให้เขาฟังบ้างถ้าเขาถามนะคะแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดของตนเองเสื้อผ้ารองเท้าไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์บางคนเป็นไงหัวร้อนจังเลยวันนี้ร้อนเท้าใส่รองเท้าแต่ไม่ได้เช็คเลยถอดรองเท้าออกมาเป็นยังไงคะกลิ่นถุงเท้าเพื่อนได้กลิ่นอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ถีบที่นั่งผู้อื่นไม่ยกเท้าพาดกับที่นั่งผู้อื่นนักเรียนเคยไปดูอย่างน้อยเคยไปดูดูหนังในโรงหนังไหมคะมันก็จะมีเวลาเราไปโรงละครเก้าอี้มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเราก็ไม่ควรจะทำไมคะอุ้ยเมื่อยขาจังเลยเอาขาไปพาดเขาหน่อยได้ไหมไม่ได้นะคะเสียมารยาทนะคะทีนี้เรามาดูหลักการวิจารณ์กันบ้างนะคะหลักการวิจารณ์การแสดงนะคะการแสดงนาฏศิลป์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญได้แก่อะไรบ้าง
2: ท่ารำ
0: ท่ารำอะไรอีก
2: ดนตรี
0: อะไรอีก
2: เครื่องแต่งกาย
0: นะคะอันนี้ก็คือแบบหลักๆเลยที่จะต้องมีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะในการแสดงเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรื่นรมเพลิดเพลินนะคะสุนทรียะไปกับการแสดงและยังสามารถสรุปเรื่องราวและความหมายของการแสดงที่สื่อออกมาได้อย่างแท้จริงผู้ชมก็ต้องศึกษาหลักการพิจารณาหรือหลักการวิจารณ์การแสดงด้วยนะคะเราก็ต้องมาศึกษาท่ารำเป็นยังไงเป็นยังไงคะใครจะช่วยครูบอกได้บ้าง
2: ผู้ชมควรศึกษ
0: าเอากลุ่มไหนดีรู้สึกว่ามีหลายกลุ่มอยากจะช่วยครูพูดขอเป็นภาคกลางกลุ่มนู้นค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ยกก่อนได้คะเราจะเวลาเราจะวิจารณ์ท่ารำเราจะต้องรู้หลักอะไรต้องศึกษาอะไรบ้างนะคะ
1: ควรศึกษาความหมายของท่ารำหรือที่เรียกว่าภาษาท่าและศึกษาลีลาท่ารำพื้นฐานก่อนเพื่อพิจารณาว่าท่ารำมีความงดงามอ่อนช้อยและสอดคล้องไปกับความหมายของเพลงเพียงใดครับ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนๆก็ช่วยครูบอกนักเรียนไปแล้วนะคะรับไป1แต้มค่ะนะคะเราก็ต้องควรศึกษาท่ารำก่อนนะคะให้รู้ว่าภาษาท่าที่เขาใช้เนี่ยนะคะมันสื่อความหมายตรงกับบทเพลงตรงกับเนื้อเพลงหรือกับทำนองเพลงของการแสดงนั้นๆหรือเปล่านะคะเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปวิจารณ์ได้นะคะดนตรีล่ะดนตรีประกอบหรือเนื้อเพลงนะคะเราควรจะพิจารณาตรงไหนผู้ชมต้องพิจารณาตรงไหนดีคะให้ภาคเหนือกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆหน่อยสินะคะว่าควรจะพิจารณาอย่างไรนะคะ
4: พิจารณาประเภทของดนตรีความหมายของเนื้อเพลงตลอดจนวิเคราะห์อารมณ์เพลง
0: ปรบมือค่ะจบยังจบยัง
4: บรรยากาศเพลงได้เพราะหากดนตรีมีความสนุกสนานแต่ถ้าขัดแต่ไม่
0: ครับเดี๋ยวครูบอกให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะคะให้กำลังใจในการลุกขึ้นมาตอบนะคะดนตรีนะคะผู้ชมเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าประเภทของดนตรีเป็นประเภทไหนเหมาะสมกับการแสดงนั้นๆไหมนะคะความหมายของเนื้อเพลง เป็นอย่างไรนะคะเข้ากับมีเข้ากับบรรยากาศของเพลงได้ไหมนะคะมีความไพเราะมีความสนุกสนานนะคะแต่ท่ารำที่สื่อออกมานั้นนะคะเชื่องช้าหรือไม่สอดคล้องกับจังหวะเพลงก็นับว่าเป็นการแสดงที่ไม่มีความหมายที่เหมาะสมก็หมายความว่าบางทีการแสดงช้ารำช้ามากเลยแต่ดนตรีเร็วมันก็จะเข้ากันไหมไม่เข้านะคะดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าการแสดงตรงนี้มันเป็นประมาณนี้ดนตรีอาจจะน่าจะเร็วกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะเครื่องแต่งกายนะคะเขาบอกว่าการแสดงเนี่ยแบ่งออกได้หลายประเภทใช่ไหมนะคะผู้ชมเนี่ยต้องพิจารณาเครื่องแต่งกายด้วยว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับและอุปกรณ์การแสดงนะคะบางการแสดงทำไมคะเป็นเพลงที่เร็วต้องวิ่งต้องแปรแถวเราไปใส่เสื้อผ้าที่มันคลุมยันเท้าเลยอย่างเงี้ยเหมาะสมไหม
3: ไม่เหมาะ
0: เหมาะสมมันทำไมคะ
3: เคลื่อนที่ลำบาก
0: เคลื่อนที่ลำบากหรือเรามีการแสดงที่จะต้องถืออุปกรณ์เช่นจะต้องถือพัดถือล่มแต่ไม่มีแล้วก็แสดงสื่อท่าทางไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็ได้ไหม
3: ได
0: ้ไหมครับก็ได้แต่เราต้องทำไมคะเราก็ต้องเอาให้ชัดเจนแสดงให้ชัดเจนนะคะถ้ามีถ้าการแสดงที่ต้องมีอุปกรณ์เราควรจะมีอุปกรณ์ถ้าเราสร้างสรรค์ให้มีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูอีกอันหนึ่งนะคะดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะดูอย่างตั้งใจนะอาจจะให้นักเรียนเนี่ยวิจารณ์นะคะวิจารณ์การแสดงชิ้นนี้นะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะมาเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้ทำใบงานหลักชมและวิจารณ์การแสดงนะคะในการแสดงที่นักเรียนชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนวิจารณ์หน่อยโดยใช้หลักที่นักเรียนเรียนไปสักครู่นี้นะคะวิจารณ์ว่าการแสดงชุดนี้เป็นอย่างไรนะคะตามใบงานนี้เดี๋ยวครูจะมีโพสต์อิทให้เห็นไหมคะสีต่างๆให้นักเรียนแปะไปตามหัวข้อนักเรียนจะได้แยกกันทำว่าหัวข้อนี้ฉันทำอันนี้หัวข้อนี้ฉันทำอันนี้นะคะแล้วนักเรียนก็เอาโพสต์อิทที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะเอาไปแปะในใบงานของเรานะคะนักเรียนปลายทางถ้ามีก็ใช้ด้วยก็ได้นะคะถ้าไม่มีนักเรียนปลายทางก็เขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะเริ่มทำได้ค่ะ

0: งเรียนเมื่อกี้ครูเดินดูนะคะมีกลุ่มที่ทำเสร็จแล้วนะคะ2กลุ่มแต่กลุ่มที่4เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะขอนำเสนอนะคะเดี๋ยวครูงั้นขอกลุ่ม4เป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะคะลองฟังดูใครไม่เหมือนหรือแตกต่างยังไงให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะเชิญค่ะ
1: ชื่อการแสดงนะคะระบำกรรมค่ะเป็นการแสดงประเภทเป็นการแสดงระบำค่ะผู้แสดงมีการแสดงมากกว่า1คนและในแต่ละท่ามีความพร้อมเพียงกันการแต่งกายนะคะรู้สึกว่าการแต่งกายสวยมากค่ะมีสีฟ้าและสีน้ำเงินตัดกันทำให้รู้สึกโดดเด่นและด้วยและสวยงามมากค่ะการแต่งกายเน้นการแต่งกายนั้นใส่ผ้าไทยจงกระเบนและมีสบายสีน้ำเงินและชุดเป็นสีฟ้าค่ะดนตรีลีลาท่ารำนะคะดนตรีและลีลาท่ารำมีความสอดคล้องกันดนตรีมีทำนองที่ช้าลีลาท่ารำก็มีความอ่อนช้อยไปกับทำนองเพลงค่ะมารยาทในการชมนะคะมารยาทในการชม 1. ไม่พูดคุยรบกวนผู้อื่นขณะชมการแสดง 2. ไม่ส่งเสียงร้องโฮ 3. ปิดเสียงเครื่องสื่อสารขนาดในการแสดงค่ะ
0: ปรบมือค่ะใช้ได้นะคะเพื่อนๆกลุ่มไหนที่มีข้อแตกต่างหรืออะไรก็ลองเสริมลงไปนะคะหรือกลุ่ม4จะลองไปดูจากเพื่อนๆกลุ่มอื่นด้วยก็ได้นะคะว่าเพื่อนๆเขามีความเห็นเหมือนกับเราหรือเปล่านะคะจะได้มาปรับปรุงงานของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวนำมาส่งคุณครูนะคะเรามาช่วยกันสรุปก่อนเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนนะคะหลักชมการแสดงนะคะควรอะไรควรศึกษาสูจิบัตรก่อนเข้าชมการแสดงอะไรคะแต่งกายให้
2: เหมาะสม
0: อะไรอีกไปถึงสถานที่แสดงก่อน15ถึง30นาทีแล้วก็อะไรคะ
2: ไม
0: ่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นอะไรอีกคะ
2: ควรม
0: ี
2: อารมณ์ร
0: ่
2: วมก
0: ับการแสดงแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ที่ชมการแสดงอย่างเคร่งครัดนะคะมาดูหลักการวิจารณ์บ้างเราต้องวิจารณ์อะไรบ้างคะหลักใหญ่ๆวิจารณ์ท่ารำอะไรอีก
3: ดนตรีประกอบเนื้อเพลง
0: วิจารณ์อะไรอีก
3: เครื่องแต่งกาย
0: เครื่องแต่งกายนะคะนะคะดังนั้นเราก็นำหลักการเหล่านี้นะคะไปใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะหรืออนาคตเราอาจจะได้เป็นผู้วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็นำหลักเหล่านี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องนาฏศัพท์และภาษานาฏศิลป์นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องนาฏศัพท์นะคะใบความรู้เรื่องภาษาท่านะคะแล้วก็ใบงานเลือดนาฏศัพท์

วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าเรานะคะจะต้องเวลามีการสร้างสรรค์การแสดงเนี่ยเราจะต้องใช้หลักอะไรนะคะใช้ท่าทางแบบไหนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียง

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไม
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไม้โทนั่นเองไม้โทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไม้โทรถไฟ
2: พี่ไม้โทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไม้โทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไม้โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไม้โทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไม้โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไม้โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไม้โทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไม้โทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไม้โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไม้โทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไม้โทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไม้โท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะ
1: สัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2: ค่ะสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: กลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนคำแรกคืออะไรลูก
3: โพลีเอสเตอร์ไนลอน
2: คำที่สอง
3: สแปนเด
2: ็กใช่ไหมคะคำทั้ง3คำนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมีกลุ่มสุดท้ายยกก่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับอะไรลูก
4: เส้นใยสังเคราะห์ค่ะ
2: เกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมคะที่ใช้ในการ
4: ทำเสื้อผ้าค่ะ
2: ผลิตเสื้อผ้าใช่ไหมคะที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบกันว่าถูกต้องไหมที่เพื่อนตอบมานะคะเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากกลุ่มนี้ได้ไป1ดวงทุกคนนะคะต่อไปข้อที่2มีกลุ่มไหนจะตอบไหมกลุ่ม6อีกแล้วแบ่งกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมกลุ่มไหนคะ
5: กลุ่ม2
2: กลุ่ม2ขอกลุ่ม2ก่อนนะ
5: เอาหมายเลข
2: 2โอเคเช่นผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายเท่าไหร่65% และใยโพลีเอสเตอร์35% เอาข้อไหนอีกลูกตอบได้ยัง
6: ตอบได
2: ้
6: แล้ว
2: ตอบได้แล้วเหรอเก่งจังเอาข้ออื่นก่อนไหม
6: เอา
2: อาจจะผิดก็ได้นะข้อไหนคะ
7: ข้อ1
2: การนำเส้นใยธรรมชาติมาดัดแปลงด้วยวิธีทางเคมีได้ใช่ไหมคะมั่นใจนะไม่งั้นได้กลุ่มอื่นนะเชิญค่ะเกี่ยวกับอะไรนะ
4: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ครับ
2: เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เป็นยังไงนะลูกมีส่วนผสม
4: มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยสังเคราะห์อย่างละบางอย่างอาจจะมี

0: มีมากบางอย่างอาจจะมีน้อยค่ะ
1: อ๋อเก่งมากนะคะเดี๋ยวดูคำตอบถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือค่ะยอดเยี่ยมลูกจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันมีผ้าอะไรนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผ้าอะไรนะคุณสมบัติซับเหงื่อได้ดีไม่ยืดไม่หดนะคะทนต่อการซักด้วยเครื่องซักผ้าเนื้อผ้าไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็มีส่วนผสม2 อย่างเช่นผ้าคอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูกกับโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมคะสัดส่วนก็เหมือนที่ลูกบอกเมื่อกี้ว่ามากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยจำได้เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็คือมีทั้งธรรมชาติมีทั้งเส้นใยสังเคราะห์นะคะเก่งมากเลยมีอีกไหมนะอ้าวมีอีกข้อที่3ใครอยากจะตอบไหมกลุ่ม2อีกแล้วทำไมกลุ่ม2กลุ่มนี้เก่งจังอยากจะตอบไหมลูกขออีกกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ให้กลุ่ม1ตอบนะ
2: ได้
1: โอเคกลุ่มนี้ได้ดาวแล้วกลุ่ม6ได้ดาวแล้วกลุ่ม1ข้อที่3ถามว่าอะไรนะเอาทำภาษาอังกฤษด้วยอะไรลูกอ่านออกไหมคะ
3: เส้นได้ที่ทำมาจากขนสัตว์ครับ
1: เส้นได้ที่ทำจากขนสัตว์ข้อไหนลูกทำจากขนสัตว
3: ์4
1: มีกลุ่มไหนตอบได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนช่วยกลุ่มไหนลูกกลุ่ม3กลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เชิญค่ะลูกสามารถตอบคำตอบสุดท้ายได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนี้ก่อนนะคะ
4: เส้นใยธรรมชาติครับ
1: ตอบเส้นใยธรรมชาติเลยเหรอรู้ได้ยังไงว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติรู้ได้ไงลูก
4: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตาครับ
1: คำคุ้นคุ้นเคยผ่านตามีเพื่อนช่วยได้ไหมคำเหล่านี้มีความหมายหรืออ่านว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเก่งมากลูกเดี๋ยวเอากลุ่ม2ช่วยอ่านได้ทีละคำนะคะ
4: เพราะว่าคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายครับ
1: คอตตอนคือผ้าฝ้ายใช่ไหมลูก
4: ใช่
1: แล้วคำถัดมา
4: แล้วแฝกคำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ครับ
1: คำสุดท้ายเป็นผ้าขนสัตว์ใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
1: วูลต่อมา
4: ผ้าไหมครับ
1: ผ้าไหมทำไมรู้ภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วลูกแล้วคำที่2
4: คำที่2เฟกครับ
1: แฟก
4: ใช่ค่ะ
1: แฟกแปลว่าอะไรลูก
4: เป็นใยป่านครับ
1: แฟกเป็นพืชประเภทปอป่านที่ใช้ทำผ้าลินินค่ะเซลล์นี่เป็นอะไร
4: ผ้าไหมคร
1: ับ ผ้าไหมนะคะคำเหล่านี้ใครอยากตอบคำเหล่านี้เกี่ยวกับเส้นใยอะไรคะกลุ่มหนึ่งแป๊บนึงนะคะลูกให้กลุ่มหนึ่งเขาแก้ตัวหน่อย
3: เส้นใยธรรมชาติครับ
1: เป็นเส้นใยจากธรรมชาติถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากกลุ่ม5ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวกลุ่ม5มีโอกาสได้ตอบนะลูกนะคะตอนนี้ได้ดาวเกือบครบแล้วต่อไปสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะในเมื่อนักเรียนรู้จักเส้นใยแล้วประเภทของเส้นใยแล้ววันนี้มาเรียนสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเรานะคะให้ถูกวิธีมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง ข้อ1อธิบายความหมายของสัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆได้นะคะข้อ2วิเคราะห์สัญลักษณ์การดูแลรักษาเสื้อผ้า ข้อ3นำเสนอการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้องตามสัญลักษณ์สากล

0: ข้อ4เห็นความสำคัญของป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะหลังจากวันนี้ไปเราต้องรู้และเข้าใจวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองได้นะคะเอามีคำถามอีก ตุ่ม5พร้อมไหมลูกคำถามข้อที่1นักเรียนคิดว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างไรให้ใช้ได้นานและคุ้มค่าเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสกลุ่ม5ก่อนเพราะกลุ่ม5ต่อคิวอยู่เชิญค่ะลูก
1: ดูสัญลักษณ์สากลและซักอย่างถูกวิธีครับ
0: ดูอะไรนะคะ
1: สัญลักษณ์สากลครับ
0: สัญลักษณ์สากลดูได้จากตรงไหนลูก
1: ปกคอเสื้อครับ
0: ปกตรงในปก
1: ใช่ครับ
0: ตรงเสื้อข้างในใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้รู้ได้ไงว่ามีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าหรือดูแลเสื้อผ้าของเราอะอย่างไรมีป้ายบอกแล้วมีอะไรบอกอีกลูกป้ายอะมีลักษณะคือมีลักษณะหรือมีอะไรที่บ่งบอกว่าต้องดูแลรักษาแบบนั้นที่เราสังเกตนะลูก
1: เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปครับ
0: สัญลักษณ์เป็นรูปภาพใช่ไหมลูกเก่งมากกลุ่ม5ปรบมือค่ะนะคะเก่งมากเลยนี่คือการสังเกตแล้วมีอะไรอีกกลุ่ม2อย่างตอบนอกจากสัญลักษณ์รูปภาพแล้วเป็นสัญลักษณ์แบบไหนอีกลูก
2: มีซักผ้าให้ดูวิธีการซักค่ะว่าซักถูกต้องหรือไม่แล้วก็พับเก็บในตู้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เลือกการรีดที่ดีค่ะการตากแล้วก็การอบค่ะ
0: การซักการตากการอบใช่ไหมลูกต้องถูกวิธีใช่ไหมคะแล้วไอ้ถูกวิธีเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนกันใช่ไหมปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะเก่งมากต่อไปมีข้อที่2อีกไว้สำหรับกลุ่มไหนนะ
3: กล
0: ุ่
3: มหนู
0: เมื่อกี้กลุ่ม6ขอต่อคิวนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่และจากที่ใดบ้างเมื่อกี้เพื่อนตอบสัญลักษณ์มีใช่ไหมลูกในป้ายใช่ไหมคะมาดูสัญลักษณ
4: ์เสื้อผ้าเคยเห็นค่ะ
0: เคยเห็น
4: ที่ไหนตามเสื้อผ้าค่ะแล้วก็กระเป๋า
0: ตามเสื้อผ้ากระเป๋าใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวใช่ไหมลูกกระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากผ้านะคะมีวิธีการบอกด้วยสัญลักษณ์ภาพและก็อะไรอีกข้อความใช่ไหมลูกปรบมือให้กลุ่ม4ค่ะเก่งมากมาดูป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านักเรียนคงเคยเห็นแล้วมีใครเคยเห็นบ้างยกมือค่ะใครที่ไม่เคยเห็นแสดงว่าไม่เคยเห็นเลยตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าแล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกสัญลักษณ์แบบนี้เป็นอะไรคะเป็นป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้านะคะแต่ละชนิดเก่งมากนะก็เหมือนที่เพื่อนตอบไปเมื่อกี้นะคะก็ป้ายบอกวิธีทำความสะอาดผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะอะไรรูปภาพสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นคำอธิบายสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายในการที่จะดูแลรักษาเสื้อผ้าตัวนั้นๆ นะคะแล้วก็อะไรอีกนิยมเขียนเป็นสัญลักษณ์รูปภาพใช่ค่ะสัญลักษณ์รูปภาพหรือเป็นข้อความนะคะอาจจะเป็นได้ทุกภาษาก็ประเทศไหนผลิตเสื้อผ้าชนิดนั้นๆประเทศนั้นก็จะมีการบรรยายข้อความสั้นๆเป็นภาษาของตัวเองใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวนักเรียนได้สืบค้นกันและก็ได้เรียนรู้การค้น ค้นหาการแปลความหมายของคำศัพท์ด้วยต่อไปดูสิว่าป้ายที่บอกเนี่ยนะคะบอกวิธีการซักด้วยภาพและก็ข้อความต่างๆอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันนะลูกนักเรียนปลายทางเคยสังเกตไหมคะภาพแรกหรือเรื่องแรกในกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเรื่องของการซักแห้งนักเรียนรู้จักไหมซักแห้งเป็นยังไงซักแห้งเป็นยังไงคะ
3: เป็นวิธีการทำความสะอาดผ้าโดยไม่ใช้น้ำ
0: เป็นวิธีการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้น้ำนักเรียนเคยทำไหม
3: ไม่เคย
0: ใครเคยทำยกมือใครเคยทำความสะอาดด้วยวิธีแบบนี้เก่งมากนะคะเคยซักใช่ไหมลูกบอกเพื่อนได้ไหมว่าซักแบบไหนนานแล้วใครตอบได้เอาแจกดาวอีกไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีเรียนนะคะวิธีการซักแห้งจะไม่ใช้น้ำแต่ใช
3: ้
0: สารเคมีที่เป็นตัวทำละลายนะคะมีความสามารถพิเศษอะสารเคมีเนี้ยมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยอะไรคะละลายคราบสกปรกใช่ที่สกปรกฝังลึกนะคะให้ช่วยถนอมเนื้อผ้าเราด้วยรักษาเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเช่นชุดอะไรชุดแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะคะที่นิยมใช้กันน้ำมันเพอร์คลอรูเอทิลีนนะคะค่อนข้างเรียกยากนิดนึงแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนนะคะแต่ว่าน้ำมันเพอร์คลอรูเอทิลีนเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างจะมีกลิ่นรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ส่วนที่ช่วยถนอมผ้านะคะก็จะเป็นเรื่องของไฮโดรคาร์บอนอันนี้นักเรียนจะมีการเรียนที่ลึกกว่านี้ในระดับที่สูงขึ้นนะลูกอันนี้รู้คร่าวๆก่อนสัญญาณเรื่องของการซักแห้งมีอะไรบ้างสัญลักษณ์ของการซักแห้งส่วนใหญ่นะลูก
5: ใช้น้ำยา
0: ส่วนใหญ่สัญลักษณ์ของการซักแห้งจะเป็นลักษณะวงกลมนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ภายในเนี่ยสัญลักษณ์ภายในเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละรูปแบบนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าถ้าเป็นวงกลมอย่างเดียวคือสามารถซักแห้งได้นะคะถ้ามีกากบาทด้วยในวงกลม
3: ห
0: ้
3: าม
0: นะคะห้ามแล้วก็ถ้ามีตัวอักษรอยู่ข้างใน
3: ใช้น้ำยา
0: ซักแห้งได้ทุกชนิดนะคะฉะนั้นที่เสื้อผ้าของเราส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้บอกอยู่นะคะมีอะไรอีกดูสิอ้าวมีตัว P อยู่ข้างในด้วยคืออะไรลูก
3: สามารถใช้ในการซักแห้งได้ทุกชนิดยกเว้น
0: ไตรคลอโรเอทิลีนยกเว้นนะใช่ไหมคะต่อไปมีตัว F ด้วยใช้ได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตด้วยนะก่อนที่จะทำความสะอาดหรือซักเสื้อผ้าของเรานะคะเพื่อเป็นการถนอมรักษาเสื้อผ้าใช้ได้นานต่อไปการใช้สารฟอกขาวใครเคยใช้บ้างมีใครเคยใช้บ้างเคยใช้ไหมลูก สารฟอกขาวดูสารฟอกขาวคืออะไรกระบวนการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้สารฟอกขาวด้วยคลอรีนนะคะด้วยคลอรีนหรือว่าด้วยออกซิเจนนะคะเพื่อช่วยให้ผ้าขาวแล้วก็ช่วยขจัดคราบฝังแน่นเช่นคราบอะไร
3: คราบเหล
0: ืองคราบเหงื่อใครเคยเจอเสื้อผ้าที่มีคราบเหลืองที่คอที่ปกเช่นส่วนใหญ่เสื้ออะไรลูก
3: เสื
0: ้ออะไรคะเสื้อกล้ามเสื้อนักเรียนเสื้อพละด้วยใช่ไหมลูกบางทีเราเล่นเยอะใช่ไหมคะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีอะไรอีกลูกเสื้อสูทใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปมาดูสัญลักษณ์การใช้สารฟอกขาวสัญลักษณ์จะเป็นรูป
3: สามเหล
0: ี่
3: ยม
0: นะคะสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิดก็คือสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายกันแต่อยู่ที่รูปทรงใช่ไหมรูปทรงใช่ไหมคะมีตัวอักษรอะไรCL อยู่ข้างในคืออะไรคะลูก
3: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้
0: ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้ต่อไปมีขีดด้วยข้างในคืออะไรลูก
3: ใช้สารที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
0: มีกากบาทก
3: ็ห้าม
0: นะสังเกตได้ดีนะสัญลักษณ์แต่ละภาพนะคะมาดูการซักบ้างโดยทั่วไปเรื่องของการซักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าที่จะมีปัญหาก็คือเสื้อผ้าที่ใช้สารอะไรคะฟอกขาวกับซักแห้งใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะลูกมาดูการซักภาพแรกมี40อยู่ข้างในด้วยเป็นถัง
3: ซักด้วยน้ำอุ่น
0: ซักด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิที่กำหนดเท่าไหร
3: ่48
0: ค่ะโดยทั่วไปก็แล้วแต่ที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกแต่ว่าภาพนี้คือเท่าไหร่ลูก
3: 40
0: นะคะต่อไปแย่มือลงไปในถังสามารถซักด้วยมือได้อันนี
3: ้
0: ห้ามซักแล้วผ้าจะสะอาดไหม
3: ซ
0: ัก
3: แห้ง
0: ซักแห้งเก่งมากเอาการอบมาดูการอบนะคะการอบจะเป็นเหมือนถังสี่เหลี่ยมแล้วมี
3: วงกลม
0: ข้างในนะคะอบแห้งใช้อุณหภูมิมีจุดข้างใน1จุดนะถ้ามี2จุดอะ
3: ปานกลาง
0: ต่อไป3จุดอีก
3: อบแห้งใช้อุณหภูมิสูง
0: แล้วก
3: ็ห้ามอบ
0: นะคะเก่งมากเลยเรื่องของการตากอีก
3: เป็นสี่เหลี่ยมทีละ
0: การตากก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเสื้อเราสะบัดเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมการตากมีขีด1ขีดหมายถึง
3: ตากบนพื้นที่ราบ
0: ตากบนพื้นที่ราบเพราะว่าเสื้อบางตัวหรือเสื้อผ้าบางชนิดถ้าโดนน้ำแล้วถ้าเราเอาไปแขวนอาจจะมีการย้วยใช่ไหมคะเสียทรงฉะนั้นก็เลยต้อง
3: ตาก
0: ใช่บนพื้นที่ราบนะคะต่อไปตากโดยการ
3: แขวน
0: ได้นะคะต่อไปซักแขวนตากให้แห้งนะคะสามารถแขวนได้เช่นกัน
3: ตากในที่
0: ต่อไป
3: ตากในที
0: ่ร่มแล้วก็นี้ห้ามบิดนะคะถ้าบิดผ้าแล้วเป็นยังไง
3: ผ้าเส
0: ีย
3: ทรง
0: เก่งมากผ้ายับผ้าบางชนิดเส้นใหญ่นะคะอาจจะมีลักษณะอะไรคะคุณลักษณะคือยับมากยับง่ายฉะนั้นห้ามบิดการรีดเป็นไงคะ ใช่เก่งมากกลุ่ม6วันนี้ยอดเยี่ยมเป็นรูปเตารีดเตารีดมีจุด1จุด2จุด3จุดหมายถึงอะไร
3: รีดโดยความร้อนต่ำ
0: 1จุดรีดโดยความร้อนต่ำเสื้อผ้าบางชนิดไม่สามารถใช้ไฟแรงได้ถ้าใช้ไฟแรงแล้วเป็นไงมีกลิ่นไหม้ออกมาได้นะคะและสภาพเสื้อเราจะเป็นไง
3: เสีย
0: เลยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าแพงๆก็จะเป็นไง
3: เสีย
0: เลยต่อไป2จุดใช้ความร้อนปานกลาง3จุดใช้ความร้อนสูงนะคะอ้าวมีเครื่องหมายนี้อีกแล้ว
3: ห้ามรีด
0: นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าบางชนิดเส้นใยไม่เหมาะสำหรับโดนความร้อนเพราะมันจะไหม้ใช่ไหมลูกเก่งมากแล้วก็รีดโดยใช้ไอน้ำได้จำได้ยัง
3: จำได้แล้วค่ะ
0: จำได้หมดไหม
3: หมด
0: แน่ใจห้ามดูในใบความรู้นะ เดี๋ยวกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมไหม
3: พร
0: ้
3: อม
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะกิจกรรมสำหรับวันนี้พร้อมแล้วก็ต้องเงียบไม่มีเสียงคุณครูแบ่งกลุ่มแล้ว6กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมารับเสื้อผ้าข้างหน้านะครูจะให้มาทีละกลุ่มนะลูกให้กลุ่มละ2ตัวนะคะทีนี้พอนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับเสื้อผ้าเสร็จแล้วให้รวมกลุ่มกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังคือกลุ่ม1กับกลุ่ม6นะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าเสื้อที่นักเรียนเลือกไปมีป้ายสัญลักษณ์บอกในการดูแลทำความสะอาดมีทั้งแบบรูปภาพและก็มีทั้งแบบอะไรคะคำอธิบายนะคะให้นักเรียนนำเสื้อที่นักเรียนเลือกทั้งหมดกี่ตัว
3: 2ต
0: ั
3: ว
0: ทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเพราะว่ากลุ่มละ2ตัวใช่ไหมลูกทั้ง4ตัวให้นักเรียนดูสัญลักษณ์อันไหนที่ซ้ำนักเรียนไม่ต้องเขียนมาให้เขียนแค่1ภาพให้นักเรียนวาดภาพด้วยแล้วนักเรียนเขียนความหมายนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าเสื้อตัวไหนต้องดูแลอย่างไรเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะกลุ่มไหนได้เสื้อไหนไปนักเรียนสามารถสวมได้เลยและเดี๋ยวมานำเสนอข้างหน้าด้วยนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจสิ่งที่นักเรียนต้องช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายคือ
3: หนึ่ง
0: ลักษณะเนื้อผ้าเป็นอย่างไรผ้าที่นักเรียนรับไป2
3: สัญลักษณ์ในการดูแลมีอะไรบ้าง
0: สัญลักษณ์ในการดูแลมีอะไรบ้างเมื่อกี้1ยังไม่หมดผลิตจากเส้นใยประเภทไหนนะคะถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านออกได้ว่าภาษานี้แปลอย่างไรทำยังไงคะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการเสิร์ชหาคำแปลได้นะคะพร้อมยัง
3: พร
0: ้
3: อม
0: แล้วนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งก่อนให้โอกาสเลือก2ตัวนักเรียนจะเลือกเสื้อไหนลืมให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์ในนี้ด้วยนะคะใช้สีได้เลยฮัลโหลต่อไปเชิญค่ะ
5: สีชมพูไม่ใช่สีชมพู
0: สองตัวค่ะเอานี้ด้วยต่อไปกลุ่ม3ค่ะลูกอันนี้ด้วยลูกเนาะนี่ด้วยครับกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม5ค่ะครับเอาสีขาวกลุ่ม6เชิญค่ะกลุ่ม6ค่ะเชิญค่ะแล้วเดี๋ยวใช้กระดาษด้วยกันนะลูกนักเรียนพร้อมแล้วให้เวลาศึกษาแล้วก็เดี๋ยวนะคะถ้าเสื้อตัวไหนที่เป็นภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยนักเรียนก็สืบค้นเอานะคะแล้วก็ให้วาดรูปลงในกระดาษที่คุณครูให้ไปบอกความหมายด้วย

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมของเราวันนี้สนุกไหมนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะลูกเดี๋ยวมาดูนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางได้เสื้อผ้าแบบไหนไปบ้างชนิดใดบ้างประเภทเส้นใยอะไรนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเชิญเลยค่ะลูกให้เพื่อนนำเสนอดูซิว่าเสื้อที่เราได้ไปเป็นยังไงดูแลยังไงเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะเสื้อตัวที่หนึ่งนะคะ
0: ตัวไหนลูกตัวที่หนึ่งเก่งมากเป็นยังไงลูกต้องดูแลยังไง
1: มีวิธีดูแลนะคะ 1. ซักด้วยน้ำตามอุณหภูมิที่กำหนดค่ะสัญลักษณ์ตามนี้เลยค่ะ 2. รีดด้วยใช้ความร้อนปานกลางค่ะตามนี้ค่ะ 3. นะคะห้ามซักแห้งค่ะ 4. ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ใช้สารฟอกขาวมีห้าม2ห้ามห้ามซักแห้งกับห้ามใช้สารฟอกขาวเสื้อตัวนี้เป็นเส้นใยอะไรคะ
2: ใยฝ้าย 100% ครับ
0: เป็นใยฝ้าย 100% ใยฝ้ายคือใยที่ผลิตจากใยธรรมชาติใช่ไหมลูกนะคะเก่งมากกลุ่มนี้แล้วตัวถัดไปตัวถัดไปเชิญครับข้างหน้าเลยลูกตัวที่2ตัวไหนลูกตัวนี้คือตัวที่2นะคะดูที่ต้องดูแลยังไงตัวเนี้ย
3: ตัวที่2ต้องดูแลก็คือซักด้วยน้ำตามด้วยอุณหภูมิที่กำหนด
0: สัญลักษณ์ไหนลูกสัญลักษณ์ไหนซักด้วยน้ำ
3: ตามที่อุณหภูมิที่กำหนดค่ะ
0: ตามอุณหภูมิที่กำหนดคือเท่าไหร่ลูก
3: 40องศา
0: 40องศา
3: 2รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางค่ะ
0: รีดโดยใช้ความร้อนปานกลางต่อไป
3: ห้ามซักแห้งค่ะ
0: ห้ามซักแห้งเช่นกันต่อไป
3: ห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะเสื้อตัวนี้ห้ามใช้สารฟอกขาวแล้วก็ห้ามซักแห้งเหมือนกันเลยกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมลูกแต่ดูซิว่าเส้นใยที่ใช้ในการผลิตคือเส้นใยอะไรคะลูกให้เพื่อนตอบลูกเส้นใยอะไรคะ
4: โพลีเอสเตอร์ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เนื้อสัมผัสเป็นไงลูก
4: ครูขาครับ
0: ลื่นๆใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: บางเบาใช่ไหม
4: ครับ
0: นะคะต่างกับตัวนู้นคอตตอน 100% เนื้อเป็นไงลูกเนื้อสัมผัสเป็นไง
5: น
0: ิ่มมากลื่นมากนะคะ
3: ตัว
0: ที่3
3: ตัวที่3นะคะวิธีการดูแลก็คือใช้น้ำยาซักแห้งได้เฉพาะประเภทไฮโดรคาร์บอนรีดโดยใช้ความร้อนปานกลางห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: ห้ามใช้สารฟอกขาวแสดงว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเสื้อที่เพื่อนนำเสนอทั้ง3ตัวนี้คือสิ่งที่ต้องห้ามในการดูแลรักษาคือห้ามใช้สารฟอกขาวนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูก
6: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ครับ
0: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% เหมือนกับของเพื่อนเลย
6: ใช่ครับ
0: แต่ลองสัมผัสเนื้อลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูก
6: เย็นใส่สบาย
0: ใส่สบายไหมครับ
6: สบายครับ
0: เนื้อเป็นไงลูกสัมผัสแล้วนุ่มไหมนุ่มไหมคะ
6: ครับ
0: บางเบาเหมือนกันไหม
6: คล้าย
0: กันนะคะคล้ายๆกันฉะนั้นการดูแลรักษาก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือห้ามใช้สารฟอกขาวนะสำหรับกลุ่มนี้เก่งมากค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราได้ตัวแทนกำลังสวมใส่เสื้อผ้าแต่ละชนิดและซึ่งผลิตจากเส้นใยที่ต่างกันเมื่อกี้เพื่อนได้บอกเราไปแล้วว่าเสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยอะไรลูกเส้นใยฝ้าย 100% ไหมคะเส้นใยอะไรลูกเอาชัดๆ
2: เส้นใยฝ้ายครับ
0: เส้นใยฝ้ายของลูกเส้นใยอะไรครับ
4: โพลีเอสเตอร์ครับ
0: โพลีเอสเตอร์นะคะ โพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมลูกใยฝ้ายเป็นเส้นใยอะไรลูกเส้นใยอะไรครับเส้นใยเพื่อนตอบหน่อย
5: ธรรมชาติ
0: เส้นใยธรรมชาติของลูกเส้นใยอะไรคะ
7: เส้นใยฝ้ายค่ะ
0: เอาทีละตัวตัวไหน
7: ตัวนี้เส้นใยฝ้าย 100% ค
0: ่ะแล้วก็ที่สีชมพูเส้นใยอะไรลูก
7: อันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
0: อันนี้คือเส้นใยสังเคราะห์นะคะต่อไปที่บนหัวคือ
7: เส้นใยฝ้ายค่ะ
0: เส้นใยสังเคราะห
7: ์
0: ค่ะนะคะต่อไปตอนนี้คือเส้นใยเส้นใยอะไรครับ
6: เส้นใยโพลีเอสเตอร์คร
0: ับ โพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอสเตอร์คือใยอะไรลูกสังเคราะห์ต่อไป
8: เส้นใยฝ้ายกับคอตตอนครับ
0: คอตตอนคือเส้นใยฝ้ายลูกเส้นใยฝ้ายคือเส้นใยอะไรคะ

0: ธรรมชาติครับ
1: ธรรมชาติต่อไปค่ะ
2: ผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ค่ะ
1: มีผสมด้วยผ้าฝ้ายกับโพลีเอสเตอร์ฉะนั้นนักเรียนคะนักเรียนด้วยสิ่งที่เราเรียนมาในเรื่องของเส้นใย

0: ของใครที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ต้องยืนกับสังเคราะห์ของใครที่เป็นใยกึ่งสังเคราะห์ก็ต้องยืนกับกึ่งสังเคราะห์นะคะกลุ่มไหนที่เป็นใยธรรมชาติเชิญไปหาคู่เลยค่ะเชิญไปหาคู่ตัวเองเลยลูกใยธรรมชาติยืนตรงนี้เลยเส้นใยเส้นใยธรรมชาตินะคะได้3คนเส้นใยสังเคราะห์2คนแล้วก็กึ่งสังเคราะห์อีก1นะคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้เรื่องของเส้นใยแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าแล้วนะคะด้วยป้ายฉลากสินค้าที่ติดอยู่กับตัวเสื้อหรือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นภาพนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นภาพและก็สัญลักษณ์ที่เป็นข้อความต่างๆนะคะเดี๋ยวเชิญนักเรียนลงข้างล่างเลยนะคะแล้วหวังว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้าของนักเรียนนะคะอย่างถูกต้องก็เรื่องต่อไปนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดเอกสารใบงานใบความรู้นะคะจาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 79ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ังไลน์เดินมาถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่ด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่มั้ยครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ติดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับสำหรับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shot on the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ so คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อน

ฮะอาจจะใช้เป็น football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับในภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left ใช่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxi หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วไม่ที่ ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been

นะฮะ how have you been so how have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า how are you today ทิ้งนะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ how have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา hello how have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่สองครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ where have you beenWhere have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะแวร์ที่ไหน have me you คุณ been tour โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับหรืออันที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand นั่นเองครับ How long have you been in Thailand คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนนานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherfor 10 years หรือ I've been a teacher since 2003นั่นเองครับ so I have been how long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sickสมมติผมไม่สบายมา2 วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือ how long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถาม

รั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันซื้อที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า have you ever a go b went c gone d been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง so have you ever been to หาดใหญ่ have you ever been to Paragon have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆ นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆเลยนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเอง

ครับ so สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น already และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับคือคำว่าalready หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ present perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยมั้ยหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง everything about English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ในการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Very good. 22. Twenty-three, okay?

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผัก

0: ไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
1: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
1: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
0: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
1: เท่านี้ก็เรียบร้อย
0: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
1: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
0: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
1: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
1: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
1: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
0: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
1: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ ชีดเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จะจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ ชีดครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: hecho nunca nada.
1: DJ Ray, put your hands up.
0: DJ จีนขอคุยด้วยได้ไหมหยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ I'm teacher Greg What's your name
2: Hello my name is Sherrod Phong Nosgun Jinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นับเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
2: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะครับ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าคร
0: ับ ได้เลยครับ
2: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ wow. ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
2: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นเอนเตอร์เทนเนอร
2: ์ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ผู้ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
2: ครับก็ทะเลนเลยก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมเรียกรังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปึ๊บ
4: เอาตอนนี้หมดเวลานะคะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
5: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องใหม่คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือ

0: ความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่นี่เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
1: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
1: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่อาจจะเบากว่าหน่อย
1: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
1: ้ แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
1: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
2: ครับ
1: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
1: Backspin อย่างนี้เหรอคร
2: ับไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมงานจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
2: Switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
2: มันจะดูว้าว
1: อ
2: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
1: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
2: เสียง
1: เพิ่มเสียง
2: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
1: ๆถึงหมายเลข10
2: อันนี้คือสุด Volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มพอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เพลงที่2ไงเจ๊
2: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
1: อ๋อเข้านับให้ใจ
2: สามารถเอามาเชื่อมต่อเพลงได้

0: ล้วก็อันนี้คือ color
1: color สีมันเกี่ยวกับอะไร
0: ครับก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
0: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือ filter จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
0: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้นะครับก็คือ high pass filter จะบีบเสียงอ่ะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
0: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
0: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนี้ถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโ
0: ย่เราต้องอัดเสียง
1: อัดเสียง
0: แล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับ
1: โอ
0: เคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
1: ฮอตคิวคืออะไร
0: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
1: โอ
0: ้อาจจะแบบจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
0: สมมติเราวางมาร์กไว
1: ้ครับ
0: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์กที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
1: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ T นะครับเราจะให้ Teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
0: slip loop
1: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
0: 3 2โน่ดี
1: เฉยทั้งเดียว
0: เอฟเฟกต
1: ์อ๋อเอฟเฟกต์ได้เลยนะปรับความเร็ว
0: ไปสิ 3, 2, 1, go
1: โอเควู้สนุก
0: 3, 2, 1, go
1: โอเค go ดีใจจริงหยุดไม่ได้เราเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสม
1: แล้วจริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก
0: ่อนเพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะไม่ยากนะชอบ
1: แต่ผมก็ที่เราคือเก
0: อร์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยครับ
1: 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สมเสียง Let's do it!

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โห DJ ชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ
0: ่
2: ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณ DJ ชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเปลี่ยนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ DJ ชินครับนักร้องชื่อดัง John Bon Jovi พูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได
2: ้
0: ส
2: ู
0: ้สู้คำถาม Quiz Challenge ที่ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A disc jockey B disc jockey C disc joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี discDisc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A Disc Jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน Disc Jogging Jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ Disc Joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอลำได้ไหม
2: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
3: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งๆที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเขาเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วล่ะว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลนะคะแชมป์ เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่ที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้

ายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเวิร์ดหรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของอินโทรเวิร์ดไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือครีเอทีฟความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: ล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณง้อแบบคนดูไม่ถึง100

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตัวเดียวร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำโคเวอร์ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเขาใช่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย

0: อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คือถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ช่วย YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทำดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างแอคเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทำคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทำคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทำเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทำเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีไหมก็60วิ
1: ว
0: น้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อน
1: ๆ
0: สายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทำอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทำอะไรจะทำคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทำไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทำแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยคุณครับ25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์นึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมั่นในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอันนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 ว้าว 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น20,000 30,000 50,000 ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็

0: ทำมาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเปล่าเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะอยากแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: ทีนี้โอ้พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคำตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: มักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: คือพลังงานมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่อ
1: ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว่าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม.5
1: ม.6 เพิ่งขึ้นม.6เลยครับ
0: เพิ่งขึ้นม.6
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำ ก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วย ก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำ เพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะ คือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ

ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบรื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทําต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทํา YouTube อ่ะก็ลองเริ่มทําดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเออเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเค้าพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทํา

0: เราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์เลย
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมาก
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
0: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตนั่นมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิง business เนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันนึงเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันนึงเอาพุทออกมา100,000 1 ล้านก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้า

0: มันไม่เวิร์กในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ

0: ป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่ทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นอย่างนี้นะคิวเท
1: ครับ
0: ฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากๆอะค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายอ่ะต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำทำซ้ำๆเดี๋ยววันนึงสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคิวเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

ล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือ

0: รักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่ง
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เราเรียงอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expect

ริงโดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ชวนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell out

To shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบเท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอ๋กำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๋จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveled to Chiang Mai by plane ฉัน

ินทางไปใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้า
2: wow.
0: ไปอัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลย
2: เยอะม
0: ากก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarding ดจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวน่ะบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดี
1: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายอะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
1: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ballถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา A ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
0: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น A toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า A toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่าA toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
0: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Hello, Kun Kai. I'm feeling under the weather today.
3: Weather?
2: Yeah, I think I have to take a rain check.
3: Rain check?
2: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
3: Put off the meeting?
2: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand? Are you sure?
3: Yes, ค่ะ sure ค่ะ
2: Okay, okay, all right.
3: Okay, ค่ะ
2: Thank you very much.
3: Okay, ค่ะ
2: bye. Bye.
3: Weather today. บอสจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting. เอาคุณออฟไปประชุม Call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
4: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
3: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
4: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
3: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
4: เรียกครับ
3: ออฟชื่อใครคะ
4: ก็ผมเอง
3: อ่ะคอออฟ
4: เรียก
3: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
4: อ
3: ๋
4: อโอเคคร
3: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
3: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
5: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
3: คุณออฟใช่ไหมคะ
5: เธอน่ะแหละ
3: อ้าว
5: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
3: อีเดียม
5: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
3: อ้าว
5: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain checkไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่หรือไปวาง off ไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
0: ๊
5: ะ
0: อะไรคะ
5: call off สิจ๊ะ call off ก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็เ

0: แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอกออฟก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น active voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookI เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is readby me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Came back from his first ever train ride in India. He was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และ 2. เพื่อพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later and it all began right here the place where we refer to as the Bangkok Railway Station AKA หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียก

0: าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แหละค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Lillai Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
0: Vocab King
2: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling.
4: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
3: ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ

0: Okay, here we go. In the garden. Your first word is hammock.
1: H-A-M-M-O-C-K.
0: Correct. Great job. This word is a little tricky, too.
2: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
0: Your second word is molecule.
3: M-A-R.
0: Molecule.
3: M-A-L-O.
0: Molecule.
3: M-A.
0: Molecule.
3: M-E.
0: Oh, time's up.
2: Wait.
0: This one's a little tricky too. Molecule.
2: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
0: molecule
4: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
2: น้องอิคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี้
0: Your word is garbage.
1: G-A-R-B-A-G-E.
0: Correct. Great job. Two down.
2: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าๆอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
0: Your next word is compound.
3: C-O-M-P-O-U-N-D.
0: Correct. Welcome back.
2: Hey. ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
0: Your next word is hose pipe.
1: H O S E P I P E.
0: Correct. Well done.
2: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าๆตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
0: ๆ Your word is substance.
3: S U B S T A N C E.
0: Correct. Excellent.
2: ถูกต้องตามมาติดๆมาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
0: Your word is houseplant.
1: H-O-U-S-E-P-L-A-N-T.
0: Correct. Wonderful.
2: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
0: Your word is...Thermometer.
3: T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R.
0: Thermometer.
3: T-H-E-R-M-O-M-I-T-E-R.
0: Thermometer.
3: T-H-E-R-M-O-M-E-T-R.
2: นิดเดียว
0: So close.
2: นิดเดียว
0: Great try, great try. Thermometer. T-H-E-R-M-O-M-E-T-E-R. Thermometer.
5: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่าคอมเพลว์ค่ะและคำว่าคอมเพลว์มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้งเวิร์บค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่าคอมเพลว์นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็นเวิร์บก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound words นั่นเอง compound words ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
6: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
5: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
6: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดด้วยคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดด้วยคำว่า book notebook สมุดจด

0: newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
1: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่

0: ่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่นัทจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: โอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to meเห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friendsฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่าHelping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่

0: คุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speak เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
0: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
1: สำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็งมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยีบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยน้องตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อ

ชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30 we can say it's 11:30. If it's 3:45 we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ะ ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
4: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอย่างนี้สิไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเล

0: สี่ชื่ออะไรคะ
1: ยูกี้ค่ะ
0: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
1: ้นิดนึง
0: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
1: นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is secret
1: s e c i e t
2: okay your answer is correct congratulations
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is hospital
3: HospitalO S P I T A L.
2: Okay, your answer is correct. Great job.
0: Freshie, เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหนี่มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกสองที่แต่สองที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
4: ผักบุ้งครับ
0: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
4: พร้อมครับ
0: กี่ขวบแล้วเรา
4: 9ครับ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
2: Your word is wonder
4: W-A-L-E-R
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell wonder is W O N D E R.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ตังเมค่ะ
0: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
5: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is delete
5: d e l e t e
2: okay your answer is correct good job
0: ลบเก่งมากไปที่พายซอฟเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
6: โฟครับ
0: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
6: 8ครับ
0: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is heaven.
6: H A V E N.
2: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H E A V E N.
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
7: น้องนุ่นค่ะ
0: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
7: 11ขวบค่ะ
0: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is keyboard
7: K E Y B O R A D
2: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
0: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลย

0: วไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบภูค่ะ
0: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
2: 10ค่ะ
0: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: สารสายคลองหลวงค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is angle.
2: A-N-G-E-L.
3: Incorrect. I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สตอปของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข16
4: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์น้องไบรท์พร้อมไหมลูก
4: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
3: Your word is zebra
2: Z E B R A
3: Okay your answer is correct congratulations
0: Zebra คือ
4: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
3: Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่สามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
6: เด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
6: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร toysคุ้นไหมลูก
7: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
7: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
3: We will start now dice
8: D I C E
3: clay
8: C L A Y
3: mask
8: M A S K
3: card
8: C A R D
3: scooter
8: S C O O T E R
3: train set
8: T R A I N S E T
3: Dominoes
8: D O M I N O S
3: Dominoes
8: D O M I N O S
3: Dominoes
8: Pass
3: Marbles
8: M A R B L E S
3: Checkers
8: S H A K E R S
3: Checkers
8: S H A C เอ้ย pass
3: Car model
8: C A R
0: ต่อได้ค่ะ
8: M M A R K L E
3: That's all right
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง car model car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอ่ะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
8: M O D E L
0: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
8: E S
0: E Sใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ yeah! ไปรอต่อพี่ไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
6: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Sand
6: S A N D
3: Wave
6: W E A F
3: WaveP
6: ass
3: swim
6: s w i m
3: fish
6: f i s h
3: shark
6: s h a r k
3: boat
6: b o a t
3: whale
6: w h e a l
3: whale
6: pass
3: dolphin
6: d o l p h i n
3: surfing
6: pass
3: octopus
6: o c t u p i s pass
3: wave
6: W H E R F
3: Wave
6: W A R M F
3: Wave
6: Pass
3: Whale
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
3: The correct spelling of wave is W A V E
0: Wave แปลว่า
6: คล
0: ื่
6: น
0: คลื่นเอาละค่ะยูกิวันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกิรู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
8: 6คำ
0: 6คำถูกต้องเก่งมากเลยเอาละเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่เบสท็อปของเราเฟรชชี่คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเฟรชชี
1: ่5ค่ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
1: Fashion
0: Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
1: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
1: น้อยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now shirt
1: Shirt S-H-I-R-T
3: Scarf
1: Pass
3: Hat
1: H-A-T
3: Pants
1: P-A-N
3: Pants
1: P-A-R-N
3: Pants
0: น่าจะคำได้นะ
1: อ๋อ P-A-N-T
3: Pants
1: Pass
3: Bow tie
0: พาสนะลูก
1: พาสค่ะ
3: blouse
1: โอ้ยแต่ละคำพาสค่ะ
3: watch
1: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
0: พาสนะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนหมดเวลาย
1: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
4: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
4: W A T C H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ
3: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา p a n t s แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
1: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว s
1: มีสองขาม
0: ีสองขาก็ต้องมี s พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี s ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะ

0: ทำมาได้ทั้งหมด2คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเตชี่ตั้งเมมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้ยคราวนี้มีหลายเลขมากเลย
1: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Fox
1: F R O X
2: Fox
1: F O X
2: Snake
1: S N A K E
2: Mouse.
1: Again.
2: Mouse.
1: Pass.
2: Panda.
1: P-A-N-D-A-N.
2: Panda.
1: Panda. P-A. Pass.
2: Gecko.
1: Pass.
2: Turtle.
1: Pass.
2: Cheetah.
1: Cheetah.
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
1: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
3: C H E E T A H ครับ
2: That is right
0: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
2: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตั้งเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามและทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะเจ็ดคือหมวดอะไร verbs คือ
4: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
4: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ let's play spelling
2: we will start now run
1: r u n
2: jump
1: j u m p
2: walk
1: w a l k
2: sleep
1: s l e e p
2: speak
1: Pass.
2: Learn.
1: L-E-R-N.
2: Learn.
1: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
2: Control.
1: Pass.
2: Promise.
1: P-R-O-M-A-S.
2: Promise.
1: Pass.
2: Change.
1: C-H-A-N. Pass.
2: Calculate.
1: C U L A C L A T E
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
2: control
0: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
3: C O N T R O L
0: Is that correct professor
2: That is correct again
0: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
3: P R O M I S E
2: That is correct.
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
4: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
2: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษ

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกอย่างแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขริแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขริภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแน่ไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือซุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมิ่นเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมซ์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บ ผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านใหม่อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้เพียบเลยซิปโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้ง

แต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ๋อก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทีวีตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวบนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็น

0: ปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็เก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็นปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
0: ้
1: และนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
0: ะ
1: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรัง ตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
0: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
1: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได้หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู่น
0: ะ
1: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
1: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะฮ
0: ะอ
1: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
0: ะ
1: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
0: ้
1: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบาง

0: ส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเราไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
1: ะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกันใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% มันที่เป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้ว
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
0: ั
1: ดจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: แล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะ
1: ฮะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันเนี่ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได
1: ้ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่

0: ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่ขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะคือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายเนี่ยคือการทำงานตับเริ่มสุดละเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการสุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะพอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมันมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดก็ไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะเพราะตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะ

0: แล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะฮะแดงขึ้นบริเวณปลายๆนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได้น
1: ะ
0: ครับแล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรง

0: ฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันก
1: ็
0: คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: แล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
0: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มน
1: ะ
0: ก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีในโรงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแหละ
1: นะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแหละ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
6: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
7: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
8: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the Apennine branch by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหา

ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีก

0: ูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity The Thai charm captivates people worldwide

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงธนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระรา
ราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูดิ้นจีบุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูฮูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา

ิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4คนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์ผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรา

อารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิขนาวาจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุภกรนิวาสสวัสดิ์ณคณะมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธี

เพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 นอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลากลางถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569

0: ันแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใหญ่อันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
3: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพ

0: เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
3: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้ดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
1: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะ มีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงไปเลย

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.

0: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
2: Currently the wearing of Chut Thai Pharachaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal chief of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yes เห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I

see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่ๆๆพวกนี้นะคะ Exactly ใช่เลยตรง

กว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยและแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันน่าเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful wonderful fantastic fantastic awesome awesome amazing amazing lovely lovelyทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบ oh wow อย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestingOoh, interesting. แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really really really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really really หรือ seriously seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ omg อะไรประมาณนี้แต่มันเอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรัลชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's insane หรือ that's unbelievableThat's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED TIT หรือว่า DED DIT นั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับสำหรับที่1ครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voice นั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทย

ครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ so คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect เนี่ยแหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfect ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs ครับ modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustnot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับคือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะคว้ากระเป๋าตายแล้วกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรัก

จำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ How have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ How have you been ก็คือสบายดีไหมHow have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so how have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงตอบนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello how have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมา Where have you been ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you beenแล้วก็งงครับฮะ where ที่ไหน have me you คุณ been to โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าผมอยู่ที่ไหน where have you been แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done 3คำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าWhere have you been? ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been? ใช่ไหมครับ Oh yeah, I'm good, I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done? ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you beenWhere have you been? What have you done? ต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็May I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยจำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10 ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacherFor 10 years, หรือ I've been a teacher since 2003, นั่นเองครับ So, I have been. How long have you been a teacher? I've been a teacher for 10 years, กับ I've been a teacher since 2003. นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า How long have you been sick? Sick ที่แปลว่าไม่สบายนั่น

ครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ How long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและ4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing นี่นะครับก็คือ How long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราก็ต้องถามว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30 หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า Have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ Have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า So have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ Have you ever been to ปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you everA go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugal คุณเคยไปโปรตุเกสไหม So have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี everก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ beforeและถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been to จุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ย คนนะเว้ยไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet
So เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet? ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น already และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยแล้วสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะpresent perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับตึ๊ดอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง Everything About English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

again. One more time. Ready? Lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, lo, la,

Vocab Journey Kids Story, we're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จะจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: หยุดไม่ได้เลยสนุกมากว้าว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
1: Hello my name is Sherpong Nosgunjinda I'm 9 years old You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหมตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือDJ หรือว่า
1: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
1: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
1: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า abbreviation
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าป่ะทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
1: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
1: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ wow. ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJ ถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
1: ไม่จำเป็นเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเป็นEntertainingคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบกร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบEntertainเพราะเป็นครูต้องEntertainเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าEntertainแปลว่า
1: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็นEntertainer
1: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิงEntertainerแล้วใครเป็นผู้สอนฮะ
1: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่นดีเจใครเป็นผู้ชมฮะส่วนมาก
1: ประคองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
1: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
1: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
1: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไง
1: ครับก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเข้ารอบแล้วรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมยังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปุ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้วเขาตัดปุ๊บ
3: เอาตอนนี้หมดเวลานะคะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
4: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่า เขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทําใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทําอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทําซ้ําการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทําให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคําพูดอ่ะมาทําจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้มาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
1: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
2: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
1: เต้น
2: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
1: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
2: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
1: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
2: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
1: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
2: ้แต่ครึ่งนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้คือ DJ controller
2: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
1: ครับ
2: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้คือ jog wheel เอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคBackspin
2: อย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือ Backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เรา switch เพลง
2: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง Backspin เดี๋ยวขอลองด้วย Backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
1: Switch เพลง
2: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
1: มันจะดูว้าว
2: อ
1: ันนี้ก็ปุ่ม Volume
2: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
1: เสียง
2: เพิ่มเสียง
1: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
2: ถึงหมายเลข

0: จิต
1: อันนี้คือสูตรวอลลุ่มนะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอสนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
0: เพลงที่2ไงเจ๊
1: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ
0: 1
1: 2 into 5
0: อ๋อต้องนับให้ใจ
1: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
0: color สีมันเกี่ยวกับอะไร
1: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่าง filter นะครับใช้ที่ filter อันนี้คือ high pass filter เมื่อหมุนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
0: color หลายคนจะคิดถึงสี
1: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากข
0: ึ
1: ้นประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าดำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
0: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
1: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
0: โอเค
1: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงให
0: ้ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
1: มันเสียงมันจะบีบเลย
0: เสียงแหลม
1: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงวางเสียงได้ครับ
0: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจจีนครับถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโย
1: เราต้องอัดเสียงแล
0: ้
1: วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกลองการที่จะใช้เสียงกลองเรามาดูที่ฮอตคิว
0: ฮอตคิวคืออะไร
1: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โ
1: อ้อาจจะแบบ
0: จุ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมุติเราวางมาร์คไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by 3 2
1: เอฟเฟ
0: คอ๋อเอฟเฟคตายเลยนะปรับความเร็ว
1: ไปเลย3 2 1 go
0: โอเควู้สนุก
1: 3 2 1 go
0: โอ้โอเค go หยุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่นดีเจเคยไหมครับ
1: เคยครับ Mix and Noise

0: น้องจีนครับพูดถึงดนตรีไทย
1: ค
0: ิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดนตรีไทยกับเพลงต้องใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มา enjoy กับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop

0: ทางเดียวนะ
1: โอเค
2: let's do it
0: ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก
0: ็เพลงที่จะโชว์ขึ้นเนี้ยเพลงนี้นะนับด้วยนะโอเคไม่ยากนะจ้อง
1: แต่ผมก็ที่เราคือเก
0: อร์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
3: ับ3 2 1 go
1: finish
0: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ การนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ
4: Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง
1: Okay.
4: Let's do it! Probably on!

0: สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: งั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันด้วยไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ่ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจชินครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทําต่อครับเชื่อในตัวเองทําได
2: ้
0: ส
2: ู
0: ้สู้คําถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคําว่าอะไรครับ A Disc Jockey B Disc Jockey C Disc Joker โอ้คิดดีๆครับทุกคําตอบมี DiscDisc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A Disc Jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน Disc Jogging Jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ Disc Joker ก็เล่นเพลงตลกตลก oh. วันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนลำได้ไหม
2: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
3: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flowerFlower flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่น

0: ต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจงกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat eat eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปเลยน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนู้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ดอกพองชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ชื่ออเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โอ้อเมริกันบิวตี้งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอกอเมริกันบิวตี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet s w e e t sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้นะนะนี่นี่เลยโรดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสี

กินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆ อยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste T-A-S-T-E taste รสชาติอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆอย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u nLIGHT sunlight แสงแดด sour SOUR sour เปรี้ยว bitter BITTER bitter ขม sweet SWEET sweet หวาน taste TASTE taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณง้อแบบคนดูไม่ถึง100

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทํา cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้รู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่มั้ยครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเขาใช่แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหัก

0: ครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วย YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอคาวได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้า
1: ว
0: น้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อน
1: ๆ
0: สายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้เหรอมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยก็25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์นึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมั่นในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 ว้าว 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้อง

0: ับหน้าเรียกตลอดเนี่ย ออกมาตลกมากครับผม คนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น20,000 30,000 50,000ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วย ผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทำไปด้วยแต่พอทำมาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทำจริงจังครับผมก็ทำมาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้าน subscriber แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTubeคำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ 50-60 เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทำได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคำตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: มักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว่าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม5
1: ม6เพิ่งขึ้นม6เลย
0: เพิ่งขึ้นม6
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะ

0: คือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
1: คือแบบว่าการ
0: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
1: ผมก็อยากรู้นิดนึงไอ้ตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
0: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทำไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบรื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทำต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทำยูทูบอ่ะก็ลองเริ่มทำดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเออเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: ราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรเพราะหรือ
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อยากฟังอ่ะก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมาก
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
0: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตนั่นมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: คิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื
1: ่
0: อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชุดเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้าง

0: จริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าไฟไหม้ก็ออกมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไป 1,000 นึงเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไป 1,000 นึงเอาพุทออกมา 100,000 1ล้านก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทำด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่เราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่ทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นหนีนะคิวเท
1: คร
0: ับ ฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50 50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากมากค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคน

0: ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเรา

0: แล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึง
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ย

ก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่า

าจจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American share กัน Dutch date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTransshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้ Jim นะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Mai the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้

กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down carTow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ A tugboat towing a barge A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงมา wow. เยอะมากเลย
2: เยอะ
0: นะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะ

0: ได้มากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
1: หรือว่า Full Container Load
0: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
1: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
0: ครับ
1: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts ว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: แน่นอนจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-196พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะ

0: คือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
1: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
2: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
2: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
3: Hello boss
4: Hello คุณไก่ I'm feeling under the weather today
3: Weather.
4: Yeah, I think I have to take a rain check.
3: Rain check?
4: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
3: Put off the meeting?
4: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
3: Yes! Yes, come on!
4: Are you sure?
3: Yes ค่ะ sure ค่ะ
4: okay all right
3: okay ค่ะ
4: thank you very much
3: okay ค่ะ
4: bye bye
3: weather today บอสจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณออฟไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
5: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
3: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
5: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
3: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
5: เรียกครับ
3: ออฟชื่อใครคะ
5: ก็ผมเอง
3: อ่ะคอออฟ
5: เรียกผม
3: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
5: อ
3: ๋
5: อโอเคคร
3: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
3: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
3: คุณออฟใช่ไหมคะ
6: เธอน่ะแหละ
3: อ้าว
6: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
3: อีเดียม
6: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
3: อ้าว
6: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายสองเขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น

0: 3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meeting ไม่ได้แปลว่าให้เอา off เนี่ยไปใส่แล้วไปวาง off ไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรไหมจ๊ะ
1: อะไรคะ
0: call off สิจ๊ะ call offก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอกออฟก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น advice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคหนึ่งนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ you เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม edเป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเอ๊ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทําเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทําเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ a book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น a book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ readเป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ไปดูกันเลย
2: Back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam, especially in the eyes of Westerners, as an effort to avoid colonialism. และ 2. เพื่อพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะ Construction started a few years later and it all began right here the place where we refer to as the Bangkok Railway Station aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะinauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค passive voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า the rail line survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า surveys เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง passive voice
2: ใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
2: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้ต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King
2: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling.
5: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
6: M-I-N-E-R-A-L.
5: Correct, great job.
7: เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ
5: Okay, here we go. In the garden. Your first word is hammock.
8: H-A-M-M-O-C-K.
5: Correct. Great job. This word is a little tricky too.
7: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
5: Your second word is molecule.
6: M-A-R.
5: Molecule.
6: M-A-L-O.
5: Molecule.
6: M A
5: molecule.
6: M E.
5: Oh, time's up.
7: Wait.
5: This one's a little tricky too. Molecule.
7: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
5: Molecule.
9: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้อง EQ ครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
7: น้อง EQ คะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
5: ้ Your word is garbage
8: G A R B A G E
5: Correct great job two down
7: ตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
5: Your next word is compound
6: C O M P O U N D
5: Correct welcome back
7: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้อง EQ ต่อเลยค่ะ
5: Your next word is hose pipe
8: H O S E P I P E
5: Correct Well done
7: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
5: ๆ Your word is substance
6: S U B S T A N C E
5: Correct excellent
7: น้อง EQ ต่อเลยค่ะ
5: Your word is houseplant
8: H O U S E P L A N T
5: Correct Wonderful
7: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้อง EQ ส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้อง EQ ก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
5: Your word isThermometer.
6: T H E R M O M I T E R.
5: Thermometer.
6: T H E R M O M I T E R.
5: Thermometer.
6: T H E R M O M E T R.
7: นิดเดียว
5: So close.
7: นิดเดียว
5: Great try, great try. Thermometer. T H E R M O M E T E R. Thermometer.
1: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verbก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound words นั่นเอง compound words ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะ

0: สุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot tea เขียนติดด้วยคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดด้วยคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดด้วยคำว่า papernewspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่นัทจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆก็ส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice

0: คะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า

0: ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่ tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ไทย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัว

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละคังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักขอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั้นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30

0: 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's half past 11. If it's 3:45, we could say it's a quarter to four.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do? So do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling Audition!
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H-U-N-T-E-R
0: Your answer is Correct! Congratulations!
1: Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
4: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอีซี่ไปรอที่ไมค์สตาร์ได้เลยครับมาคนแรกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is secret
5: s e c i e t
0: okay your answer is correct congratulations
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalO S P I T A L.
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหทีมมาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
7: WAWLER
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is WONDER
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
8: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is delete

0: E. P.
1: Okay. Your answer is... correct. Good job.
2: เราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
3: โฟครับ
2: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
3: 8ครับ
2: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is heaven
3: H AV-E.
1: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H-E-A-V-E-N.
2: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
4: น้องนุ่นค่ะ
2: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
4: 11ขวบค่ะ
2: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: Let's play spelling
1: Your word is keyboard
4: K E Y B O R A D
1: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were closeSo close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
2: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
4: ค่ะ
2: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
5: ชื่อใบภูค่ะ
2: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
5: 10ค่ะ
2: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
5: สารสาสน์คลองหลวงค่ะ
2: วันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
2: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is angle
5: A N G E L
1: Incorrect I'm sorry you spelled angel The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
2: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
6: Bike ครับ
2: น้อง Bright น้อง Bright พร้อมไหมลูก
6: พร้อมครับ
2: Let's playSpelling.
1: Your word is zebra.
5: Z E B R A.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Yay! เก่งมากน้องไบรท์ Zebra คือ
6: ม้าลาย
2: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling

0: Charity ดูจากการติวเข้ม9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: เด็กอะไรสลัมค่ะ
1: เพราะอะไรคะลูก
2: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
1: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toysคุ้นไหมลูก
3: คุ้นค่ะ
1: คุ้น
3: ของเล่น
1: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
4: We will start now dice
5: D I C E
4: clay
5: C L A Y
4: mask
5: M A S K
4: card
5: T A R D
4: scooter
5: S C O O T E R
4: train set
5: T-R-A-I-N-S-E-T
4: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
4: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
4: Dominoes
5: Pass
4: Marbles
5: M-A-R-B-L-E-S
4: Checkers
5: S-H-A-K-E-R-S
4: Checkers
5: S-H-A-C Pass
4: Car Model
5: C A R
1: ต่อเลยค่ะ
5: M M A R K L E
4: That's all right
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car Model Car ก็คือรถใช่ไหมคะ Model เหมือนโมเดลอ่ะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
5: M O D E L
1: ใช่นั่นคือ Carmodel นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า d o m i n o s ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว o ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
5: e s
1: e s ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ ไปรอต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
2: ทะเล
1: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Sand
2: S-A-N-D
4: Wave
2: W-E-A-F
4: Wave
2: Pass
4: Swim
2: S-W-I-M
4: Fish
2: F-I-S-H
4: Shark
2: S-H-A-R-K
4: Boat
2: B-O-A-T
4: Whale
2: W-H-E-A-L
4: Whale
2: Pass
4: Dolphin
2: D-O-L-P-H-I-N
4: Surfing
2: Pass
4: Octopus
2: O-C-T-U-P-I-S Pass
4: Wave
2: W-H-E-R-F
4: Wave
2: W-A-R-M-F
4: Wave
2: Pass
4: Whale
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
4: The correct spelling of wave is W A V E
1: Wave แปลว่า
2: คลื
1: ่
2: น
1: คลื่นเอาล่ะค่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
2: 6คำ
1: 6คำถูกต้อง

0: ของเราเฟรชชี่คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเฟรชชี่
1: 5ค่ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไรFashion Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
1: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
1: น้อยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Shirt
1: Shirt S-H-I-R-T
2: Scarf
1: Pass
2: Hat
1: H-A-T
2: Pants
1: P-A-N
2: Pants
1: P-A-R-N
2: Pants
0: ขอใจคำได้นะ
1: อ๋อ P-A-N-T
2: Pants
1: Pass
2: Bow tie
0: Pass ได้นะลูก
1: Pass ค่ะ
2: Blouse
1: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
2: Watch
1: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
0: ได้นะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนหมดเวลาย
1: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
3: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
3: W-A-T-C-H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ
2: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา P-A-N-T S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
1: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
1: มี2ขาม
0: ี2ขาก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม Pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้ยคราวนี้มีหลายเลขมากเลย
4: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Fox
3: F R O X
2: Fox
3: F O X
2: Snake
3: S N A K E
2: Mouse.
3: Again.
2: Mouse.
3: Pass.
2: Panda.
3: P-A-N-D-A-N.
2: Panda.
3: Panda. P-A. Pass.
2: Gecko.
3: Pass.
2: Turtle.
3: Pass.
2: Cheetah.
3: Cheetah. S H Cheetah.
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
4: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
5: C H E E T A H ครับ
2: That is right.
0: Okay. อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
2: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะเจ็ดคือหมวดอะไร verbs คือ
6: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
6: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ let's play spelling
2: we will start now run
1: r u n
2: jump
1: j u m p
2: walk
1: w a l k
2: sleep
1: s l e e p
2: speak
1: Pass.
2: Learn.
3: L-E-R-N.
2: Learn.
3: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
2: Control.
3: Pass.
2: Promise.
3: P-R-O-M-A-S.
2: Promise.
3: Pass.
2: Change.
3: C-H-A-N. Pass.
2: Calculate.
3: C-U-L-A-C-L-A-T-E.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
2: control.
0: Control. อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
5: C-O-N-T-R-O-L.
0: Is that correct, Professor?
2: That is correct again.
0: All right. คำต่อไปก็คือ promise. สะกดดูได้เลย
5: P-R-O-M-I-S-E.
2: That is correct.
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
5: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ bike stop ขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
2: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
7: Because English is all around
0: Good morning
7: Bye-bye
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

ไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมออูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่น

0: ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขุกขิกแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขุกขิกภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบ๊อบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแน่ไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือซุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมินเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมซ์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไม้อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเอ้ยซิปโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะ อาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวกนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอ้วนในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: His Majesty King Maha Wachirlongkorn is committed to continue, maintain, and further the royal initiatives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great in order to bring the maximum benefit to the people and to create jobs and higher income so farmers can improve their quality of life. He therefore graciously gave 1,350 rai of his own land in Pongyang Subdistrict, Mae-rim District, Chiang Mai Province, to the Ministry of Agriculture and Cooperatives in order to run agricultural clinical projects. The purpose of this project is to distribute research studies and agricultural technology developed at the Huai Hong Krai Royal Development Study Center. Located in the same province with similar geography, this center was established following the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. According to the policy of His Majesty the King, this project aims to improve the well-being of the locals in the project area by creating work, increasing income, providing a source of foods and herbs to adequately serve their needs, and rejuvenating the forest to a thriving state where it will contribute to the watershed once again. On April 3, 2006, His Majesty the King endowed this area with the royal title of the Kaset Wichaya Project under the royal initiative of His Royal Highness Crown Prince Maha Wachirlongkorn in Chiang Mai Province. The enormous area of this project is divided into a learning center, training center, vocational training center, and full circle agricultural demonstration plots to systemize soil and water conservation, soil rehabilitation, and water source development. Moreover, the area has been allocated for agroforestry, a community food bank and source of herbs and natural foods, as well as residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ําของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King, who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่

0: ที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
1: ะ
0: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็คือเก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาน
1: ะฮะแล้วถ้าสมมติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
0: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
1: ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไปนะคร
1: ับ แล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
0: โรคตับเนี่ยนะมีสาเหตุที่หลากหลายนะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
1: ้
0: นะแล้วนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
1: ะ
0: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
1: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
0: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได
1: ้
0: หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
1: ่นะ
0: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
0: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมี

0: การสะสมทองแดงนะฮะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
1: ะ
0: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะฮะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
1: ้
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะฮะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปน
1: ะ
0: แต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะฮะเช่นเราไปดื่มเหล้านะฮะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
1: ้
0: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์เหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
1: ้
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มียาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
1: นะ
0: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกันใช่นะในกลุ่มนี้พบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งก็จิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
1: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็งนะคะก็รู้กันแล้วเบื้องต้นว่าเป็นเพราะว่าดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างจึงทำให้เป็นตับแข็งทีนี้มันก็จะมีบางกระแสค่ะคุณหมอที่บอกว่าจิบไวน์วันละแก้วนึงหรือว่าดื่มบรันดีวันละนิดมันดีต่อสุขภาพนะแล้วจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเหมาะสมที่มันดีต่อสุขภาพนี่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ครับซึ่งหมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเรา
0: จ
1: ัดจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจาก ตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะฮ
1: ะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกตินะฮะหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮะที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะฮะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะตับขับน้ำดีไม่ได้นะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายน
1: ะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได้ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะก็คือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายเนี่ยคือการทำงานตับเริ่มสุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการสุดมากขึ้นไปอีกนะฮะตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะซึมสับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะพอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นและหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เพราะตับวายเนี่ยมันจะพยุงเอาไว้อื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: ครับไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได
1: ้
0: ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้นนะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะม
0: ัน
1: มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือด ในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือด

0: ดำที่เข้าตับนะเพราะตรงนั้นมันอาหารเยอะนะฮะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิมันก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะฮะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะฮะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอุ่มๆอย่างเงี้ยในคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าบางทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอุ่มๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปละจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้นะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อนะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส่วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได
1: ้คร
0: ับแล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย่างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่ขอดน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะฮะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะฮะแต่โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อ

0: อร์แบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
1: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆ การติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
0: ะ
1: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
0: ะ
1: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะฮะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
0: ะ
1: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะ
0: คะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่าง
1: ๆครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
0: ะ
1: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก็คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
0: ะ
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะฮะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัส E คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
0: ค
1: ือเชื้อมันอักเสบไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้น
0: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะหนึ่งคือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วน
0: ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงนี้ถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่

สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

4:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเนื้อหาใหม่ซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับครูมีคำถามอยากสอบถามนักเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนนะครับเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้ครับคำถามคือสมมตินักเรียนเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับดังนั้นครับนักเรียนเราสามารถใช้อะไรได้บ้างครับเพื่อมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้บ้างมีใครจะตอบไหมครับ
1: ผมครับ
0: ครับ
1: โซล่าเซลล์ครับ
0: โซล่าเซลล์นะครับนอกจากโซล่าเซลล์แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ครับ
3: กังหันลมครับ
0: กังหันลมนะครับนอกจากกังหันลมแล้วยังมีอะไรอีก
4: เขื่อนผลิตไฟฟ้าค่ะ
0: เขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับที่นักเรียนตอบมาทุกคนเนี่ยเป็นพลังงานทางเลือกหมดเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้นะครับแต่มันมีพลังงานอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะใช้นะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในทุกๆที่นะครับนั่นก็คืออะไรครับแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่นักเรียนได้พูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนครับลองศึกษานะครับว่าอุปกรณ์นะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่ 3.1 นะครับใบความรู้นี้จะทำให้นักเรียนรู้จักกับบอร์ด IKB1 มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มศึกษาได้เลยครับ

บอร์ด IKB1 เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับในการที่เราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกกิจกรรมนะครับที่ 3.1 ซึ่งทำให้นักเรียนน่ะได้ลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูแจกเอกสารนะครับไปตามกลุ่มอันนี้นะครับแล้วคุณครูก็จะมีกล่องอุปกรณ์ให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่ะกลุ่มละ1ชุดนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนาะในกล่องก็จะมีนะอุปกรณ์ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับตัวแรกเลยที่นักเรียนต้องใช้นะครับคือตัว IKB1 นะครับลองทำนะครับตามกิจการที่ 3.1 ดูแล้วก็บันทึกผลนะครับว่าหลังจากนี้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์หรือคำถามนะครับที่เขาถามมาเนี่ยจะตอบว่าอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มทำกิจกรรม 3.1 ได้เลยครับ

0: ็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานะครับกิจกรรมนะครับที่ 3.1 แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นเนาะว่ามันมีเรื่องของอะไรครับบอร์ด IKB1 กับตัวอุปกรณ์ซูโวมอเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนครับว่าจุดเริ่มต้นครับของการกำหนดองศานะครับของมอเตอร์เนี่ยในหลังที่นักเรียนทำกิจกรรมไปเนี่ยเขากำหนดจุดเริ่มต้นที่กี่องศาครับ
1: เขากำหนดที่ศูนย์องศาค่ะ
0: กำหนดที่ศูนย์องศานะครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกคนคิดเหมือนกันเลยนะครับคำถามที่สองนะฟังดีๆนะครับสมมตินะครับเราเซตนะครับให้มอเตอร์ครับอยู่ทางศูนย์องศาเลยทางซ้ายสุดนะครับศูนย์องศาถ้าเราต้องการให้แกนมอเตอร์นะครับหมุนไปทางขวาสุดขวาสุดนะครับเราจะต้องตั้งค่าให้กี่องศาครับ
1: 180ค่ะ
0: 180องศาใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างครับโอ้สุดยอดมากเลยครับทุกคนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับตัวสิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะครับครูมีคำถามย้อนกลับไปตอนแรกนะครับที่เราพูดเรื่องกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับคำถามครับนักเรียนทำไมเราถึงต้องใช้โซลาร์เซลล์ด้วยครับครับ
2: เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ
0: ครับหลังจากที่เพื่อนตอบมานะครับว่าใช้โซลาร์เซลล์มันคือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนถ้าเราครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับแบบทั่วๆไปนะครับก็คือมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีการรับพลังงานแสงเข้ามาเราจะทำอย่างไรครับให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสามารถรับพลังงานได้มากขึ้นครับ
1: เราควรทำให้เป็นแบบหมุนได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีทั้งวันค่ะหมุนตามพระอาทิตย์
0: จากที่เพื่อนตอบนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำให้โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับคือสามารถรับพลังงานได้ทั้งวันก็คือมันต้องหมุนตามอะไรครับไปตามอะไรครับแสงอาทิตย์นะครับทีนี้แนวคิดแบบนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับคลิปวิดีโอนะครับ2คลิปจะให้นักเรียนลองช่วยกันดูนะครับว่าไอเดียนะครับที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มชมได้เลยนะครับ
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงาน MS Switch and Solar Cell นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านกงนะครับบ้านหนองไม่ลอนนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้มาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะเราเป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด5แรงม้านะครับใช้แผงทั้งหมด18แผ่นนะครับแผง340วัตต์เป็นฮาร์ฟเซลนะครับแผงคุณภาพดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็แผ่นติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับได้มาตรฐานระบบตรงนี้นะครับเราก็ออกแบบไว้เช่นเคยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ IMVT ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประมาณ49เฮิรตซ์นะครับก็เกือบเต็มร้อยแล้วนะครับทำงานตรงนี้ไฟออกมาที่378 379นะครับกินกระแสที่ 7.6 แอมป์นะครับทำงานที่ 2,940 รอบนะครับก็ออกแบบสำรองไว้เผื่อใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับ

0: ส่วนตรงนี้เราได้เพิ่มเติมในส่วนของระบบนะครับระบบตั้งเวลาอัตโนมัติให้นะครับก็สามารถเปิดปิดตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยนะครับจะเปิดกี่โมงจะปิดกี่โมงนะครับวันหนึ่งตั้งได้ประมาณ7นะฮะ7โปรแกรม
1: ครับสำหรับคลิปที่จบไปนะครับเป็นแบบทั่วไปเนาะก็คือนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับที่จะมีความแปลกใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาที่มีการเอาโซลาร์เซลล์ไปพัฒนานะครับหรือมีการไปเพิ่มอะไรบางอย่างให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรียนไปชมกันเลยครับคลิปที่2ครับ

0: Up until now, the only solar trackers I've seen require astrological or GPS information to be processed by a computer to know where in the sky the sun will be on certain dates and times, and then the computer tells a series of motors which direction they should point the panel. Thanks for watching. I'll see you next time.
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปไปทั้ง2คลิปแล้วนะครับนักเรียนน่าจะเห็นนะครับว่า2คลิปนี้พูดถึงโซลาร์เซลล์เหมือนกันแต่ทั้ง2คลิปจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะเดี๋ยวครูหาตัวแทนครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยครับว่าทั้ง2คลิปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีเอ่ยครับ
2: คลิปที่1รับแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่าครับเพราะว่าไม่มีการหมุนตามแสงอาทิตย์ครับแต่ว่าคลิปที่2มีการหมุนตามแสงอาทิตย์จึงได้รับแสงอาทิตย์ได้เยอะกว่าครับ
1: เพื่อนบอกว่าคลิปที่1เนี่ยมันอยู่กับที่ถูกไหมเป็นอยู่กับที่นะครับเป็นโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาเลยตั้งอยู่กับที่สมมุติถ้าพระอาทิตย์นะครับขึ้นทางทิศตะวันออกเราหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหมายความว่าพอผ่านไปครึ่งวันครับพระอาทิตย์ตกไปทางทิศตะวันตกแล้วแต่โซลาร์เซลล์ก็ยังหันหน้าอยู่ทางทิศอะไรครับทิศตะวันออกอยู่นะครับนั่นหมายความแบบแรกเนี่ยมันก็จะรับพลังงานหรือรับแสงเพื่อไปผลิตไฟฟ้าได้แค่ครึ่งวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คลิปที่2นะเป็นยังไงก็คือโซลาร์เซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์นั่นเองนั่นหมายความว่าแบบที่2เนี่ยเราสามารถนำพลังงานแสงมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เยอะกว่าแบบแรกเพื่อให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3.2 นะครับนักเรียนจะเข้าใจนะว่าลักษณะของการทำโซลาร์เซลล์ที่มันหมุนได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะจะอยู่ในกล่องนะครับที่อยู่ด้านหน้าของนักเรียนเดี๋ยวครูจะแนะนำตัวที่สำคัญนะครับตัวแรกเลยก็คือ Boss IPS T Wi-Fi นะครับที่นักเรียนทุกคนจะต้องใช้นะครับตัวที่2คือIKB1 นะครับที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปนะครับอันที่3ครับเซอร์โวมอเตอร์ครับตัวนี้นะครับเซอร์โวมอเตอร์นะครับและตัวที่4ครับสำคัญเหมือนกันนะครับคือไลท์เซ็นเซอร์นะครับหรือเซ็นเซอร์แสงนั่นเองนะครับและมีอุปกรณ์นะครับที่จะจำลองเป็นลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกนต่างๆไม้ไอติมนะครับนักเรียนสามารถเอามาประดิษฐ์นะครับสร้างเป็นชิ้นงานของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนประกอบนะครับทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะนี้ก่อนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเริ่มทำได้ครับ

0: ับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่4เนี่ยผลลัพธ์นะครับที่นักเรียนทำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: มอเตอร์จะหมุน20องศาทุกๆ1วินาทีครับแล้วก็เมื่อครบ180องศาก็จะวนกลับมาครับ
0: มอเตอร์จะหมุนนะครับ20องศาในทุกๆ1วินาทีแล้วก็
1: เมื่อครบ180องศาครับมันก็จะวนกลับมาม
0: อเตอร์นะครับถ้ามันมีการหมุนครบ180องศาแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับน่าสนใจมากๆกลุ่มนักเรียนกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับได้เหมือนกันทุกกลุ่มเลยเนาะต่อมาครับไปดูกลุ่มต่อไปกันดีกว่านะครับ

0: ครับกลับมาที่ตอนที่4นะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่1 2 3ต่อกันนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มนี้ครับ
1: ค่ะข้อที่1จากคำสั่งเขาให้เราเปลี่ยนบล็อกคำสั่งเขาให้เป็นตัวเลขอื่นค่ะโดยที่ว่าถ้าเปลี่ยนคำสั่งสุดท้ายให้เป็น30ก็มันจะมอเตอร์จะค่อยๆหมุนจาก0ถึง180ลดและเพิ่มและลดทีละ30ค่ะซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้กับอีกข้อหนึ่งได้ค่ะ
0: ประยุกต์ยังไงครับข้อ2เชิญเลยครับ
2: ค่ะข้อ2นะคะคือเขาต้องการให้เรารับแสงอาทิตย์ตั้งแต่ตะวันพ้นขอบฟ้าถึงเวลาเที่ยงโดยขยับทีละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเขา width i จาก0องศาถึง90องศา by 5ก็คือขยับทีละ5องศาค่ะส่วนข้อ3คือเขาต้องการให้เราเปลี่ยนเป็นจากเที่ยงไปถึงตะวันลับขอบฟ้าโดยขยับครั้งละ5องศาเราก็จะเปลี่ยนเป็น Covid I from 90องศาถึง180องศา by 5ก็คือขยับครั้งละ5องศาค่ะ
0: นั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่เราได้ลองแก้ไขนะครับตัวเลขในข้อที่1แล้วเอาไปใช้ในข้อที่2ต่อถูกไหมครับข้อที่2หนูก็จะรู้เลยว่าเราก็มีการปรับให้ตัวเลขเปลี่ยนทุก5องศาใช่ไหมครับเพื่อที่ทำให้แผงวงจรของเราเนี่ยหรือตัวโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามเลยครับ
2: ตาม
0: ดวงอาทิตย์ถูกไหมครับโอเคน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มด้านนู้นเนาะไปทางนู้นเลยครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่2กันดีกว่านะครับเมื่อเขียนโปรแกรมแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างครับกลุ่มนี้ครับ
1: ผลลัพธ์นะครับเกิดเมื่อแสงเข้าตัวรับผลนะฮะค่าจะมากขึ้นครับค่าที่แสดงตรงนี้ฮะ
0: ครับ
1: เมื่อแสงเข้าน้อยนะครับค่าก็จะลดลงมาครับผม
0: แล้วมันมีผลยังไงบ้างครับ
1: มีผลนะครับ
0: ลอง
1: ขอทดสอบได
0: ้ไหมได้ครับทดสอบไปดูหน่อยครับ
1: เดี๋ยวนะผมครับเมื่อส่องไฟไปที่ตัวนะฮะตัวนี้นะครับผม
0: ครับ
1: ค่าก็จะมากขึ้นตามไฟที่เราส่องนะถ้าเราเอาไฟห่างค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคร
0: ับ ครับ
1: ใช้ในการวัดแสงที่เข้ากับโซลาร์เซลล์ได้ครับ
0: อ๋อก็คือเป็นการวัดระดับนะครับของแสงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้แสงเรามีระดับแค่ไหนถูกไหมฮะโอเคแล้วก็มันจะทำอะไรได้ต่อครับ
1: ทำให้เราสามารถใช้ในหน้าแรกนะครับผมที่แสงโซลาร์เซลล์ปรับทิศนะถ้าแสงว่าตรงไหนแสงโซลาร์เซลล์ก็จะหมุนไปตามทิศนั้นครับ
0: โอเคน่าสนใจมากนะครับกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนกันหมดไหมครับได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยเนาะต่อไปไปดูข้อต่อไปดีกว่านะครับก็คือตอนที่5ข้อที่3นะครับด้านนู้นนะครับ

0: ครับมาที่ตอนที่5ข้อที่3กันต่อเลยนะครับกลุ่มนี้ครับหลังจากที่เราได้ทดลองเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตัวหุ่นนะครับจะเก็บข้อมูลค่าแสงสูงสุดและค่าแสงของแต่ละพื้นที่แล้วก็บอกมุมที่หมุนอยู่ตอนนี้ด้วยซึ่งจะหมุนจากมุม50องศาไป110องศาหมุนครั้งละ5องศาครับ
0: ไหนทดสอบให้ดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะทำให้ดูหน่อยครับอันนี้ครั้งละกี่องศานะฮะ
1: 5องศาครับ
0: มันจะหมุนแบบนี้
1: จนถึงมุม140ครับ
0: จน140องศานะครับโอเคครับน่าสนใจมากกลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้นะครับ

0: มาที่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าหลังจากที่ได้เขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่นักเรียนได้เป็นอย่างไรบ้าง
1: จากข้อนี้ค่ะข้อของมุมจะเพิ่มขึ้นทีละ5องศาเมื่อแสงมากกว่า light define ค่ะแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแค่ครั้งแรกที่มีค่ามากกว่า light define ค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อแสงน้อยกว่า light define เพราะว่าต้องปรับไปหาตรงที่แสงมากกว่าแล้วพอเจอแสงที่มากกว่า light define ค่าก็ค่ามุมก็จะหยุดเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือตัวนี้ก็คือมุมจะเริ่มที่50องศาและไปจบที่145องศาเพราะว่าจากโค้ดเราได้เขียนไว้ว่าให้มันหยุดทำงานเมื่อค่ามากกว่า140องศาค่ะ
0: กลุ่มอื่นๆได้เหมือนเพื่อนไหมครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันทุกคนเนาะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโอเคก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอ1คำถามสุดท้ายนะครับว่าจากที่นักเรียนได้ทดลองทำมานะครับเราคิดว่า อุปกรณ์ต่างๆวันนี้นะครับมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องอื่นๆอะไรอีกได้บ้างครับใครตอบดีครับว่าไงครับสุดหล่อครับ
2: ประตูเปิดปิดอัตโนมัติครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพอคนเดินผ่านประตูก็จะเปิดอัตโนมัติแล้วพอคนเดินผ่านไปประตูก็จะปิดเองครับ
0: ก็คือมีการจับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ทำให้โซมอเตอร์ใช่ไหมเป็นตัวที่ทำให้ประตูมันเปิดปิดเองได้นะครับก็มันก็คือการนำความรู้นะครับที่เราจะทำแผงโซลาร์เซลล์วันนี้เนาะไปเปลี่ยนนะหรือใช้เป็นในรูปแบบอื่น

0: นั้นนะครับผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับอุปกรณ์ของ IKB1 ไปแล้วนะครับเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ใช่ไหมครับที่นำมาประยุกต์นะครับในการพัฒนาผลงานของเราก็คือโซลาเซลล์นะครับที่มันสามารถปรับทิศทางได้อัตโนมัตินะครับครูเชื่อว่านักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้นำไปประยุกต์ได้ในหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเราจะมีโปรเจกต์หรือกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำอีกนะครับแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความขอบคุณครู
2: ขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ
3: ในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้โจทย์ปัญหาที่ว่าถ้านักเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าแต่นักเรียนต้องการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันนักเรียนจะทำอย่างไรในกิจกรรมจะกำหนดให้นักเรียนต้องหาพลังงานจากธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ได้โดยในที่นี้เราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างที่ทราบว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะรับพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะให้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยรับพลังงานให้ได้มากที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องหันแผงโซลาร์เซลล์ให้ตรงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดวิธีการก็คือเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน IKB1 นะครับเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้หมุนแสงแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยให้ตรงกับดวงอาทิตย์มากที่สุดจากการทดลองเนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือเราลองตั้งว่าให้หมุนตามดวงอาทิตย์ทุกๆ5องศาในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับเวลาเราจะทำกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมุมของดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามนั้น 100% เสมอไปเราอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมุมของดวงอาทิตย์เนี่ยหันไปทางไหนไปทางไหนมีมุมองศาที่ต่างกันอย่างไรในแต่ละจังหวัดนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรารู้พื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้ทำงานทีนี้ถามว่าเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะหมุนหาดวงอาทิตย์ได้อย่างไรในที่นี้เราจะต้องใช้เซ็นเซอร์แสงไปตรวจจับว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยแสงสว่างมากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงตำแหน่งที่แสงสว่างมากที่สุดก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ส่องตรงมายังพื้นโลกมากที่สุดเราจะใช้ตำแหน่งนั้นเพื่อหันแผงโซลาร์เซลล์ไปหาจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทำการทดลองแล้วก็เขียนโปรแกรมสังเกตนะครับว่ากิจกรรมนี้จะมีการท้าทายอยู่หลายเรื่องเช่นเราจะทำโครงสร้างของการวางแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรเพื่อให้มีทิศทางการหมุนเนี่ยได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในระหว่างทำงานเนี่ยเด็กจะได้ใช้ความคิดการพัฒนาในการสร้างโครงสร้างต่างๆรวมถึงการเขียนโปรแกรมอีกมากมายนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยจะฝากไปก็คือจากกิจกรรมจะเห็นว่าการเก็บพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นการเก็บเพื่อใช้ในเวลากลางวันเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรหรือต้องพัฒนาแบบไหนต่อไปฝากทิ้งท้ายไว้แค่นี้ครับ

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ับรายการโทมิโกฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรืออย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: หลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เรียนใหญ่กว่าม
0: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: ใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Talung
0: southern
2: of Thailand Nang Talung is different from Nang Yai Nang Talung we use only the shadow we cannot see who was playing it okay we play behind the scene

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพาเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reformed it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: culture was coming in Thailand, so Nang Yai was disappear. But their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
1: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
2: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
1: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
2: เป็นของจริงทั้งหมด
1: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
0: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is hereAnd from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
1: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ย พูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
3: Are you excited?
4: There it is.
3: Are you ready?
1: Yeah.
3: Are you ready?
1: หลวงพ่อนำเลยฮะ นิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับ ตามเข้ามาเลยครับ เฮ้ย
5: When the installation fight with the Hanuman.
3: Hanuman
5: is the monkey.
3: Oh, monkey.
6: Oh. This is Param and Sukrit. This is name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
5: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
5: fight with พระราม
1: ได้ไหม
6: Hanuman with elephant Erawan.
1: Erawan.
3: Erawan is the elephant has many hands.
6: Yes.
3: Oh. Many hands. It's one elephant but many hands.
1: Oh, one elephant, many hands.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้าดีทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาห้ากันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระ

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับเด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิบเลยครับมันจะล้ม

0: And now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊
3: ต
4: ู่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่
4: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know a hammer
3: yeah
5: hammer and this one in Thai we call ตุ๊ตู่ตุ๊ต
2: ู
5: ่ and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
5: Fish eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอน is a worm.
1: A worm. Just like a
5: worm. Usually we would do it with a later, so we call หนัง หนัง is a later, right? And but for this we use only paper for you guys. But this is also a paper, but we splay many times, so it look like a real later. And the other one is.This is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อัน
4: น
1: ี้คือหนังอันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: Easy. ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So are you ready to start?
5: Everybody,
2: ready?
5: Are you ready?
2: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, turn up.
6: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
7: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
7: หน
4: ัง
7: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cow

0: ง wrap up
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: เล่นไปเดียวกันด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่องขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: เข
1: าอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดถูกกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
6: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็

0: หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
2: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่มั้ยครับนั่นก็คือregular verbs นะครับ regular verbs ก็คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ติดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food ซึ่งต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะเวฟไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับสำหรับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed

ใส่ ED ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น passive voice ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the bus มันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ so คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postpone เราต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect นี่แหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับYou should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ You should to go ไม่ต้องครับ You should go คุณควรจะไป You shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ You must go คุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้อง must to ครับชาวไทยชอบใส่ to เข้าไป You must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ You mustn't go หรือว่า You mustNot go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาอังกฤษที่มีคำว่า perfect นะครับ2อย่างที่ต้องจำมาเลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับคือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่แหละครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในแท็กซี่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left เห็นไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้เนี่ยนะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f a r t

ฟอร์ตก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง3ใส่ ed แล้วบางที ed ต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences นี่นะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะภาษาไทยก็มีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย What have you done? นั่นเองครับ What have you done? What have you done?สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม Where have you been How have you been กับ What have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toilet หรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ what have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ how have you been where have you been what have you done ไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ1 How are you today? 2 What's your name? 3 Where do you come from? 4 ก็may I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand? คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand? จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand? นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2 ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า How long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2 ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2 ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30 นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4 โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่ for ก็คือบวกกับระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาล

นานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacher for 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ So I have been How long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือHow long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่4โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งคุณเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been toปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอีกหรือว่าข้อสอบ N หลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugalคุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been toจุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่

Have you ever ตามด้วยช่อง3เนี่ยนะฮะ Have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden Have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ Have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've nevereaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave ส่วนช่อง3ของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง have you left your house yet หรือ have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my houseAlready, I have left home already. หรือ I have left my house already. ออกจากบ้านแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet. หรือ I haven't left home yet. นั่นเองครับ So สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet. คำตอบเชิงบวกจะเป็น already.และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะเห็นได้หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ present perfect ธรรมดาธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ1อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่าเนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง everything about English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถ

0: ลาดด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัสดีครับผมโค้ชแกนนะครับครับผมและในส่วนของวันนี้กับรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาเราไปออกกายในส่วนของตอนเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีกับทุกวันยามเช้า
0: เช่นกันวันนี้นะครับเราจะเล่นในส่วนของคลาสโยคะนะครับเป็นโยคะแบบง่ายๆนะครับซึ่งเน้นในส่วนของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ

อเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวอร์มร่างกายก่อนนะครับการวอร์มร่างกายนะครับเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้เราป้องกันการบาดเจ็บและเป็นการกระตุ้นอัตราเต้นหัวใจของเราให้พร้อมในการออกกายนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคุณปูนใช้นิ้วมือประสานกันครับหายใจเข้าลึกผลักฝ่ามือไปด้านหน้าถูกต้องครับสายตามองที่นิ้วมือจากนั้นค่อยๆกดคางเข้าหาลำตัวถูกครับหายใจเข้าเหยียดแขนไปให้ไกลที่สุดและค่อยๆบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวมากขึ้นเข้าหากระดูกสันหลังดีมากครับหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นแล้วยกแขนขึ้นเหนือศีรษะผลักฝ่ามือขึ้นสู่ไหล่ด้านซ้ายตามองที่พื้นแขนเหยียดขึ้นให้สูงให้รู้สึกว่าสะบักและไหล่เราคลายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายื่นฝ่ามือไปด้านหน้าครับขมวดท้องบีบเข้าหาลำตัวกดคางและก้มหน้าลงขาตรงนี้2ลมหายใจนับ1ผลักฝ่ามือไปให้ไกลนับ2ขออีกครั้งหนึ่งยกแขนขึ้นเหนือศีรษะขึ้นหายใจเข้ายืดลำตัวแขนเหยียดขึ้นสูงปล่อยตัวสบายๆจากนั้นแล้วทุกคนนะครับหมุนตัวไปด้านขวามื

0: วางฝ่ามือลงสู่พื้นสายตามองที่ข้อมือเลยนะครับให้เราบีบเข่าเข้าหากันค่อยๆบิดใบหน้าและคอมองไปด้านหลังขางรอ2ลมหายใจเช่นกันนับ1นับ2กลับมาสู่ตรงกลางหมุนไปด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังเราผ่อนคลายนะครับลำตัวและหลังคลายบิดใบหน้าและคอไม่เกร็งหายใจเข้าลึกนับ1บิดลำตัวมากขึ้นหายใจออกนับ2กลับมาสู่ตรงกลางหายใจเข้าแล้วยกแขน2ข้างขึ้นเหนือศีรษะยืดกระดูกสันหลังเชิญครับพับแขนขวาด้านหลังถูกต้องใช้แขนซ้ายจับข้อศอกค่อยๆเอ็นไปด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับผ่อนคลายหัวไหล่และแขนทุกคนให้รู้สึกว่าต้นแขนตรงนี้นะครับกับไหล่เราได้ยืดหายใจเข้าลึกเมื่อตึงแล้วขางไว้หายใจออกผ่อนคลายกลับมาสู่ตรงกลางสลับข้างเช่นกันพับแขนซ้ายถูกครับคุณตูนจับข้อศอกค่อยๆยืดดึงมาด้านข้างหายใจเข้าลึกหายใจออกดึงมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายเราจะเริ่มสู่ท่าเลยนะครับในส่วนของ Child's Pose คุกเข่านะครับเมื่อเราคุกเข่าลงให้แขน2ข้างนะครับห่างกันประมาณช่วงหัวไหล่นิ้วมือทั้ง10กลางออกเลยนะครับกดนิ้วมือทั้ง10ลงให้ติดพื้นให้เรารู้สึกว่าสะโพกเราติดส้นเท้านะครับท่านี้ทุกคนจะได้ยืดกระดูกสันหลังและลำตัวด้านข้างกดฝ่ามือไว้นะครับยกลำตัวขึ้นแคทท่าแคทแอนคาวเงยหน้าขึ้นสู่เพดานและแอนหลังถูกต้องครับกระดูกสันหลังเราจะได้คลายในส่วนตรงนี้หายใจออกขมับท้องก้มหน้าลงและโก่งหลังขึ้นหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังยืดลำตัวดีมากครับหายใจออกขออีกครั้งหนึ่งขมับท้องและโก่งหลังไหล่ไม่เกร็งแขนไม่เกร็งปล่อยสบายๆหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นผ่อนคลายจากนั้นทุกคนนะครับให้ตั้งปลายเท้าสองข้างขึ้นมานะครับต่อด้วยท่า Downward Facing Dog ให้เรายกสะโพกขึ้นสู่เพดานตำแหน่งของฝ่ามืออยู่ที่เดิมตำแหน่งของเท้าที่เดิมถูกครับเมื่อยกขึ้นมาแล้วทุกคนมองไปที่ส้นเท้าให้ส้นเท้าเราเปิดออกห่างกันเล็กน้อยโดยปลายเท้าเราบิดเข้านั่นคือจุดที่1จุดที่2ทุกคนเหยียดเข่า2ครั้งให้ตึงที่สุดจุดที่3ให้เรากดสะบักลงไปมากขึ้นดีมากครับขางตรงนี้2ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆกดไหล่ก้มต่ำมากขึ้นจากตรงนี้ทุกคนครับสไลด์ตัวไปด้านหน้าแผลงโพสให้ลำตัวขนานพื้นเลยสายตามองที่ปลายเบาะแขน2ข้างตรงเข่า2ข้างตรงดีมากครับขางตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้เราวางเข่า2ข้างลงสู่พื้นถูกต้องครับสไลด์ตัวไปด้านหน้าชัตุรังกาในท่าจระเข้นะครับขางตรงนี้ไว้ลำตัวเราไม่ติดพื้นดีมากคุณขางไว้น้ำหนักที่แขนวางลำตัวลงสู่เบาะอัพเฟิร์ดดอกเงยหน้าขึ้นและแอนหลังดีมากครับให้เราวางหลังเท้ากับพื้นขออีกครั้งหนึ่ง Downward Facing Dog ตั้งปลายเท้ายกสะโพกกลับไปขึ้นเยี่ยมมากครับกดไหล่ทุกคนให้รู้สึกว่ามือเราดันพื้นไปข้างหน้าส้นเท้าเราดันพื้นไปข้างหลังกดสะบักให้ต่ำขออีกครั้งหนึ่งรอบที่2แผลงโพสสไลด์ตัวด้านหน้าหายใจเข้าเช่นกันลำตัวขนานพื้นทุกคนจะได้หน้าท้องแข็งแรงไหล่แข็งแรงจากตรงนี้ถ้าเรารู้สึกเมื่อยให้วางเข่าเหมือนเดิมเพิ่มความหนักโดยการยกเข่าไว้ฉัตรหลังกาครับลดลำตัวลงศอกบีบชิดดีมากคุณปูนขางสวยมากครับแข็งแรงวางลำตัวลงสู่พื้นสไลด์ไปด้านหน้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังชายสโพสวางเข่ายกสะโพกกลับมานั่งเหมือนเดิมกดไหล่ก้มศีรษะลงแขนเหยียดสุดถูกต้องครับกระดูกสันหลังผ่อนคลายเราจะเริ่มจากฮิปโอเปนเนอร์นะครับขาข้างขวาทุกคนนะครับขาขวาก้าวออกนอกแขนเชิญครับก้าวให้ถึงปลายนิ้วมือถูกต้องเมื่อรักก้าวมาแล้วให้เท้ากับปลายนิ้วมือเราอยู่ในลายเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเชิญครับใช้แขนข้างขวายื่นไปจับปลายเท้าด้านหลังดีมากครับเมื่อจับปลายเท้าแล้วดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกสายตามองพื้นทุกคนโน้มตัวลงไปหาพื้นครับก้มตัวลงดีมากครับขางให้รู้สึกว่า หน้าขาด้านซ้ายที่เราดึงจะถูกยืดนะครับรวมถึงสะโพกข้างขวาค่อยๆบีบเข่าข้างขวาเข้าหาลำตัว2ลมหายใจเข้าออกคุณปูนตึงไหมครับดีมากครับหน้าขาที่เรารู้สึกเมื่อยเรายืนนานๆจะได้คลายนับ1หายใจเข้าลึกก้มต่ำมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางปลายเท้าด้านหลังดันตัวขึ้นถอยเท้ากลับเหมือนเดิมชายสปอร์ตคุกเข่าแขนเหยียดก้มตัวลงในลักษณะของท่านี้ดีมากครับข้อศอกเราจะไม่ติดพื้นนะทุกคนยืดกระดูกสันหลังเยอะสลับข้างขาข้างซ้ายเชิญครับก้าวออกนอกแขนเช่นกันผลักสะโพกด้านหน้ามือซ้ายไปจับปลายเท้าด้านหลังดีมากครับดึงเข้าไปให้ติดสะโพกมากที่สุดหรือว่าเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราไหวเช่นกันครับค่อยๆก้มลงไปหาพื้นโดยที่ทุกคนพยายามบีบเข่านี่นะเข้ามาให้ชิดลำตัวที่สุดเราจะฟิกไปที่หน้าขาด้านขวาให้ตึงมากขึ้นนับ1หายใจเข้าผลักสะโพกมากขึ้นนับ2เมื่อรู้สึกตึงแล้วขางไว้นับ3ดีมากคุณปูนโอเคผ่อนคลายวางปลายเท้าด้านหลังถอยเท้ากลับคุกเข่าก้มตัวลงเหมือนเดิมแขนเหยียดสุดนะครับในส่วนของสะโพกเราจะตึงมากขึ้นและหน้าขาต่อเนื่องด้วยจากท่านี้รอบที่2ขาข้างขวาเช่นกันเชิญครับก้าวออกนอกแขนรอบที่2ถูกต้องครับและทุกคนวางศอก2ข้างลงกับพื้นให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับข้อเท้าถูกต้องคุณปูนดีมากครับบีบเข่าเข้าหาลำตัวจะรู้สึกหนักนะถ้าใครเมื่อยให้อยู่ในท่านี้ไว้เพิ่มความหนักโดยการที่เราตั้งปลายเท้าด้านหลังดีมากคุณปูนยกเข่าด้านหลังขึ้นอัพเยี่ยมมากค้างแน่นอนทุกคนฟิกไปที่สะโพกตรงนี้นะครับและให้ผลักส้นเท้าด้านหลังเข่ายกขึ้นหนึ่งสูงเพอร์เฟกต์นับ1ขางไว้ครับสะโพกเราจะได้ยืดมากขึ้นสะโพกคือจุดเคลื่อนที่ของร่างกายสำคัญมากยืดให้เขาบ่อยๆนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าด้านหลังลงสู่พื้นจากนั้นแล้วคุณปูนตะแคงฝ่าเท้าด้านหน้าขึ้นครับตะแคงฝ่าเท้าโอเคใช้แขนขวายื่นมาด้านข้างเลยจะรู้สึกตึงมากขึ้นนะทุกคนกดลำตัวลงไปหาพื้นเช่นการให้เราเทน้ำหนักมาที่สะโพกข้างขวาถ้าตึงมากๆให้หยุดแค่นี้พอเหมือนเราบิดน้ำออกจากผ้านะครับให้รู้สึกว่าสะโพกเราทำงานมากขึ้นอย่ามาครับชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเดิมรอบที่2สู้ๆยกเข่าขึ้นจากพื้นอัพดีมากขางถ้าเมื่อยให้เราวางเข่ากับพื้นเหมือนเดิมนะนับ1นับ2ขาง2ลมหายใจเข้าออกนับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าถอยเท้ากลับขึ้นดีมากคุณตูนก้มตัวลงแขนเหยียดเหมือนเดิมรู้สึกตึงไหมสะโพกก้มตัวลงกดสะโพกลงสลับข้างนะต่อเนื่องเช่นครับขาซ้ายก้าวออกนอกแขนเช่นการวางศอกลงสู่พื้นรอบที่2ครับทุกคนเข่าด้านหน้าบีบเข้าหาลำตัวเหมือนเดิมดีมากครับกดสะโพกต่ำลงเช่นการตั้งปลายเท้าด้านหลังยกเข่าด้านหลังขึ้นอัพสวยมากครับผลักส้นเท้าเข่าด้านหลังให้ตรงทุกคนโฟกัสไปที่สะโพกซ้ายให้ทำงานมากขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าข้อศอกเราแตะพื้นเบาที่สุดนับ1หายใจเข้าลึกๆบีบเข่าด้านหน้านับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางเข่าด้านหลังลงต่อด้วยตะแคงฝ่าเท้าด้านหน้าเลยแล้วยื่นแขนซ้ายออกมาให้ไกลครับดีมากครับกดลำตัวลงไปหาพื้นทุกคนขางตรงนี้นะครับให้ตึงสะโพกมากขึ้นเหมือนเราเทสะโพกมาด้านซ้ายเช่นกันถ้าเรายังไหวอยู่ยกเข่าด้านหลังขึ้นเพิ่มความหนักดีมากนับ1เทน้ำหนักมาที่สะโพกมากขึ้นนับ2หายใจเข้าลึกๆกดลำตัวลงนับ3โอเคผ่อนคลายกลับมาขึ้นถอยเท้ากลับชายสปอร์ตคุกเข่าแขนเหยียดสุดก้มตัวลงให้สะโพกนะครับกดลงเยอะสะบักแล้วกดลงปล่อยสบายๆยกลำตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นและแอ่นหลัง Cat and Cow เงยหน้าขึ้นและแอ่นหลัง หายใจออกชายสโพสคุกเข่าเหมือนเดิมแขนเหยียดสุดดีมากครับจากนั้นต่อด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นตั้งเข่าไว้เงยหน้าขึ้นทุกคนขาข้างขวาเชิญครับยกไปด้านหลังเหยียดไปให้สุดปลายเท้าชี้ด้านหลังเลยให้เราเกร็งต้นแขนและข้อมือรวมถึงหน้าท้องเชิญครับดึงเข่าเข้าหาลำตัวก้มหน้าไปหาเข่าเข่าให้ชิดโก่งหลังขึ้นนึงสูงดีมากคุณตูนขางไว้ครับเหยียดกลับขึ้นไปคืนหายใจเข้าถ้าเรารู้สึกเมื่อยแขนให้เราขางตรงนี้เช่นการเพิ่มความหนักสู้ๆยกแขนซ้ายเหยียดไปด้านหน้าเหมือนเราจับเท้าและแขนดึงออกจากกันทุกคนสายตามองพื้นเยี่ยมมากครับแข็งแรงมากดึงเข่าและศอกเข้าหากันก่งหลังก้มหน้าลงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายกขึ้นสูงยืดตัวและแอนหลังจากนั้นตรงนี้นะครับทุกคนขางไว้นะให้ทุกคนงอเข่าด้านขวาเข้ามาหาสะโพกใช้แขนข้างซ้ายมาจับข้อเท้าไทเกอร์โพสนะครับเหมือนเสือนะครับยกเข่าขึ้นนึ่งสูงสายตามองพื้นก้มหน้าลงทุกคนให้รู้สึกว่าหลังเราทำงานนะครับหลังส่วนล่างขาทั้งสองข้างเกร็งนับหนึ่งสวยมากคุณตูนเตะขาขึ้นนึ่งสูงนับสองหายใจเข้าลึกๆนับสามโอเคผ่อนคลายชายสโพสคุกเข่าเช่นกันแขนเหยียดก้มตัวลงสลับข้างนะยกลำตัวขึ้นพร้อมเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจออกขมวดท้องและโก่งหลังกระดูกสันหลังผ่อนคลายข้อมือเรายังเกร็งอยู่นะทุกคนตรงนี้แขนเรายังเกร็งอยู่หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังสลับข้างเช่นกันเชิญครับขาซ้ายเราเหยียดออกไปเลยปลายเท้าชี้ด้านหลังเชิญครับดึงเข่าเข้าหาท้องกดคางและก้มหน้าลงหายใจเข้ายกขึ้นสูงยืดลำตัวเช่นกันเพิ่มความหนักยื่นแขนขวาด้านหน้าดีมากครับดึงแขนและเท้าออกจากกันจากนั้นก้มหน้าลงกดคางเข้าหาหายใจเข้า extend up ยืดออกไปเหมือนเดิมเหยียดขึ้นนึ่งสูงต่อเนื่องเลยงอเข่าด้านบนดึงเข้ามาครับแขนมาจับข้อเท้าดีมากครับเช่นการเตะขาขึ้นสายตามองพื้นพยุงตัวให้นิ่งเยี่ยมมากคุณตูนขางไว้ครับนับหนึ่งยกเข่าขึ้นนึ่งสูงนับสองให้ทุกคนเกร็งแขนช่วยนะเพื่อพยุงลำตัวเกร็งหน้าท้องนับสามโอเคผ่อนคลายวางเข่าลงชายสโพสกดไหล่ก้มศีรษะแขนเหยียดสุดนะครับยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนเงยหน้าขึ้นและแอนหลังตั้งปลายเท้าทั้งสองข้างทุกคนยกสะโพกขึ้นสุดไปนานอัพดาวน์เฟซซิ่งด็อกกดไหล่ดีมากครับก้มศีรษะให้ต่ำสายตามองปลายเท้าขาขวางอเข่าให้ส้นเท้าเราติดพื้นนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าข้อเท้าเราตรงนี้กับน่องเราตึงนะครับสลับข้างดีมากครับกดส้นเท้าลงให้ติดพื้นขออีกครั้งหนึ่งขาขวาย่อเข่าขาซ้ายพร้อมกันนี้สไลด์ตัวด้านหน้าแผลงโพสหายใจเข้าวางเข่าสองข้างลงเช่นกันลดลำตัวลงหายใจออกศอกบีบชิดดีมากครับวางลำตัวลงสู่พื้นสไลด์ไปด้านหน้าเงยหน้าขึ้นและแอนหลังหายใจเข้าชายสโพสยกสะโพกมานั่งบนส้นเท้าจากตรงนี้นะครับขาข้างขวาทุกคนขออีกรอบนึงนะขาขวาก้าวออกนอกแขนอัพในท่าฟล็อกโพสก้าวขาขวาแล้วทุกคนให้พับเข่ามาด้านซ้ายมือเช่นครับเหมือนคุณตูนนะพับเข่ามาโอเควางเข่าลงถูกต้องครับแขนสองข้างเหยียดตรงเลยเมื่อเราพับมาแล้วนะครับให้ข้อเท้าเรากับผมให้อยู่ในลายเดียวกันกดส้นเท้าลงดีมากครับตรงนี้ในท่ากบนะครับเราจะได้บริหารสะโพกยืดสะโพกส่วนด้านในดีมากคุณปูนเดินแขนสองข้างเข้ามาหาลำตัวครับขยับนิ้วมือเข้ามาขณะที่เราขยับด้วยมือให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเราผลักสะโพกมาด้านหลังถูกต้องเยี่ยมมากครับนั่นแหละเราจะรู้สึกตึงต้นขาด้านในมากขึ้นกดส้นเท้าสองข้างลงดีมากครับจากนั้นผ่อนคลายใบหน้าและคอยืดคอครับมองไหล่ขวา ทุกคนบิดใบหน้ามองไหล่ขวาขณะที่สะโพกเรายังผลักด้านหลังอยู่นะขณะที่ขาทั้งสองข้างเรายังเกร็งกดลงไปที่พื้นส้นเท้าเรายังกดลงเหมือนเดิมดีมากครับมองไปที่ด้านซ้ายผ่อนคลายใบหน้าและคอยังผลักสะโพกเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งนับสองโอเคผ่อนคลายจากนั้นเพิ่มความหนักให้เราวางข้อศอกลงกับพื้นดีมากคุณตูนทุกคนช้าๆนะค่อยๆขยับเข่าทั้งสองข้างห่างกันมากขึ้นดีมากครับเมื่อขยับเข่าเสร็จแล้วเราตึงมากๆแล้วข้อเท้าเราครับขยับออกถูกต้องเหมือนเดิมขาสองข้างเกร็งทุกท่านผลักสะโพกด้านหลังครับดันสะโพกไปให้มากสุดเลยดีมากขางไว้ให้รู้สึกเหมือนแขนเราดันพื้นนะนับหนึ่งนับสองดันสะโพกมากขึ้นนับสามคุณตูนรู้สึกไหมสะโพกดีมากครับดันมากขึ้นนับสี่โอเคผ่อนคลายเยี่ยมวางฝ่ามือกับพื้นเลยต่อเนื่องเลยนะเราจะลุกขึ้นยืนอัพยกสะโพกขึ้นเมื่อยกสะโพกขึ้นมาแล้วทุกคนให้เรารู้สึกว่าปลายเท้าเราทั้งสองข้างบิดเข้าหากันดีมากครับให้เราผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วกดไหล่ก้มทิศะสวยมากครับคุณตูนขางไว้หายใจต่อเนื่องยาวๆทุกครั้งที่เราก้มทิศะต่ำแขนสองข้างเชิญครับเดินผ่านต้นขาไปด้านหลังเลยสอบไปเลยครับขยับมือถูกต้องคุณตูนเดินแขนไปมากขึ้นเข่าสองข้างเหยียดให้ตรงไว้หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งปล่อยทิศะสบายๆไม่กั้นหายใจนับ2จากนั้นเราจะเพิ่มท่าที่มีความหนักขึ้นนะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนลุกขึ้นยืนหายใจเข้าดีมากครับปลายเท้าข้างซ้ายเราชี้ไปข้างหน้าส่วนปลายเท้าขวาเราบิดตามถูกต้องครับควรยกแขน2ข้างขนานไหล่เหยียดเข่าด้านหน้าตรงหายใจเข้าและย่อเข่าด้านหน้าลงกดสะโพกลงดีมากครับเมื่อเราย่อไปแล้วให้ทุกคนรู้สึกว่าเข่าเราตั้งฉากกับสะโพกนะครับเข่าด้านหน้าเปิดออกจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงรู้สึกถึงความหนักเข่าด้านหลังเหยียดตรงส้นเท้าด้านหลังติดพื้นดีมากครับเป็นท่านักลบกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าผ่อนคลายต้นขาสวยมากครับรอบที่2ย่อและกดสะโพกลงอัพเกร็งต้นขาเหมือนเดิมทุกคนขางในส่วนต้นขาไว้นะยกฝ่ามือด้านหน้าขึ้นเพิ่มความแข็งแรงเอ็นตัวด้านหลังสวยมากขางเป็นนักลบเป็นท่าที่แข็งแรงนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือกับพื้นแล้วทุกคนยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นค่อยๆเหยียดเข่าด้านหน้าครับสายตามองข้อเท้าถูกต้องครับก้มลงไปสู่ต้นขาเท่าที่เราทำได้ค่อยๆเหยียดมากขึ้นเข่าด้านหน้าส้นเท้าด้านหลังยกสูงไว้ดีมากพี่จ๋าก้มตัวลงโอเคผ่อนคลายย่อเข่าด้านหน้าถอยเท้ากลับดาวน์ด็อกอัพกดไหล่ส้นเท้าติดพื้นเราจะเปลี่ยนข้างเลยนะในท่านลุกเหมือนเดิมทุกคนก้าวสายครับไปด้านหน้าถึงปลายนิ้วมือแล้ววางส้นเท้าด้านหลังลงสู่พื้นเช่นกันยกลำตัวขึ้นลุกขึ้นยืนกางแขนอัพนั่นแหละครับเหยียดเข่าด้านหน้าเหยียดขาด้านหน้าตรงกอดอัพยืดเคสบายๆโอเครอบ2ย่อเข่าและกดสะโพกลงเหมือนเดิมอัพดีมากเข่าตั้งฉากทุกคนเช็คนะอาจจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงนั่นคือท่าที่แข็งแรงเป็นท่านักลบเป็นท่าที่สวยงามหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาคืนรอบที่2ย่อและกดสะโพกลงแล้วซันวอร์เรียร์ยกแขนด้านหน้าขึ้นสุพรรณานถูกต้องครับทุกคนเอ็นด้านหลังเยี่ยมขางตรงนี้2ลมหายใจนับ1กดสะโพกต่ำนับ2นับ3เอ็นมากขึ้นโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นเหยียดเข่าด้านหน้าตรงครับแล้วก้มลงไปสู่ต้นขากดลำตัวลงไปเยอะเข่าเหยียดให้ตรงทั้งสองข้างนะทุกคนยืดตั้งแต่น่องมาถึงสะโพกเลยจากตรงนี้ทุกคนย่อเข่าด้านหน้าแล้วก้าวเท้าด้านหลังขึ้นมาคู่กันอัพโอเคปลายนิ้วมือเราให้อยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้านะครับก้มตัวต่ำลงสายตามองเข่า หายใจเข้าออกยาวปล่อยตัวสบายๆย่อเข่าสองข้างเล็กน้อยลุกขึ้นยืนเชิญครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือที่สะหายใจเข้าลดฝ่ามือลงที่หน้าอกหายใจออกอีกครั้งหนึ่งยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นสู่ปลายนิ้วมือและทุกคนเอ็นตัวด้านหลังหายใจออกยาวขณะที่เราเอ็นให้รู้สึกว่าขาเราเกร็งอยู่นะต้นขาสองข้างบีบเข้าหากันกระดูกสันหลังผ่อนคลายกลับมาขึ้นเราจบด้วยท่าต้นไม้นะครับฝึกการทรงตัวลดฝ่ามือลงที่หน้าอกปลายเท้าซ้ายเรายืนให้ตรงนะครับนิ้วเท้าปลายเท้าขวาเรามาวางที่ต้นขาด้านในถูกต้องครับโดยที่ทุกคนพยายามเปิดเข่าข้างขวาออกด้านข้างเยอะสวยมากคุณตูนโอเคย่อเข่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับทุกคนมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งสมาธิเราให้ดีนะครับขาของเราเกร็งน้ำหนักลงไปสู่ฝ่าเท้าให้ลำตัวมั่นคงเยี่ยมมากครับคุณตูนเพิ่มความหนักของเราครับโดยการที่เราค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะยืดแขนชิดใบหูเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับฝึกการบาลานซ์ร่างกายฝึกสมาธิหายใจเข้าออกยาวนับ1นับ2ลมพัดเราก็ไม่เอ็นเราก็ไม่โยกดีมากครับสมาธิดีนับ3โอเคผ่อนคลายลดฝ่ามือลงที่หน้าอกวางฝ่าเท้าชิดกันเปลี่ยนข้างนะขาซ้ายขึ้นมาวางบนต้นขาด้านขวาเหมือนเดิมครับเปิดเข่าย่อเข่าด้านขวาเล็กน้อยถูกต้องครับสมาธิให้ดีเกร็งฝ่าเท้ากดลงไปเยอะลำตัวให้นิ่งปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกเช่นกันค่อยๆเหยียดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะทุกคนแขนชิดใบหูลำตัวให้นิ่งไว้น้ำหนักลงสู่ต้นขาลงไปสู่ฝ่าเท้าสวยมากครับค้างปล่อยแขนสบายๆนับ1หายใจเข้าลึกๆนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายฝ่าเท้าชิดกันรีแลกซ์เหนื่อยไหมครับ
1: สบาย
0: โอเคสำหรับวันนี้เราจบคลาสในส่วนตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลาสเดียวครับเราจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลาสวันนี้นะครับจะช่วยให้เราได้คลายในส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับฝึกความเคลื่อนให้กับกล้ามเนื้อหลังนะครับฝึกสมาธิและการทรงตัวนะครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Vocab Journey Kids Story, we're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ Cheese เป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยทีเด็กจัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ Cheese ครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: 嗨，春龙在哪？哇吼！
1: 齐志瑞 ，Put your hands up！
0: 冲！
1: 冲！
0: 你这金卡亏的外来吗
1: ？OK。
0: 哦吼 ，You made it， 春龙妈。哇哦！
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ I'm Teacher Greg What's your name
2: Hello my name is Sherrod Pong Nosgunjinda I'm 9 years old
0: oh.
2: You can call me DJ Chin
0: DJ Chin สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหม
3: Yeah
0: ตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
2: Disc Jockey
0: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
0: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
0: เก่งมากเลยนะครับ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: ทางนี้ดีกว่าไปทีเจก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ ทีนมาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
0: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
3: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
0: And who can be a DJถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
2: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ถ้าเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
0: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็น entertainer
2: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
0: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิง entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: คุณเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
0: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ประคองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
0: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: ความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
0: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
0: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
0: แก้ปัญหายังไงฮะ
2: ก็ทะเลนเลยเกิดผ่านรอบเข้ารอบ

0: ที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมกำลังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้ว เขาตัดปึ๊บ
1: ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องจีนค่ะ
2: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องใหม่คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบหน้าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีนเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทำให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่เขาก็คือเขาทำใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทำอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทำซ้ำการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคำพูดอ่ะมาทำจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทำให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้มาให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
0: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
3: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
0: เต้น
3: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
0: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
3: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
0: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นกันเต็มเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่อาจจะเบากว่าหน่อย
3: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
0: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
3: ้ แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: อันนี้คือ DJ controller
3: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอน
0: ครับ
3: ช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
0: อันนี้คือ jog wheelเอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคbackspin
3: backspin อย่างนี้เหรอคร
0: ับไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรือไงอันนี้คือ backspin ได้ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
3: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง backspin เดี๋ยวขอลองด้วย backspin ไปก่อนเป็นไงครับ โอ้สนุกมาก Backspin เอาไว้ชายเวลาจะสลับเพลง
0: Switch เพลง
3: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
0: ตื่นมันจะดูว้าว
3: อืม
0: อันนี้ก็ปุ่ม Volume
3: ถูกครับ Volume ตัว V ต้องโอ้ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว Volume แปลว่า
0: เสียง
3: เพิ่มเสียง
0: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อย
3: ๆถึงหมายเลข10
0: อันนี้คือสุด volume นะครับก็ช่วยในการ switch เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงพอเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่ม pause นะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
3: เพลงที่2ไงเจ๊
0: ครับถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2
3: อ๋อต้องหนักให้ใจ
0: จะเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
3: สีมันเกี่ยวกับอะไร
0: ก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวันทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
3: color หลายคนจะคิดถึงสี
0: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนั้น color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือ filter จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
3: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
0: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
3: โอเค
0: แล้วอันนี้นะครับก็คือ high pass filter จะบีบเสียงอ่ะ
3: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
0: มันเสียงมันจะบีบเลย
3: เสียงแหลม
0: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะคะผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
3: ว้าวอ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจทีนะถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เช่นแบบเฮ้ยโย
0: เราต้องอัดเสียงแล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกองการที่ใช้เสียงกองเรามาดูที่ hot cue
3: hot cue คืออะไร
0: hot cue คือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
3: โอ
0: ้อาจจะแบบจุ๊บ
3: จุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
0: สมมุติเราวางมาร์คไว
3: ้ครับ
0: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์คที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์คเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
3: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลายรอบหรือเล่นซ้ำ DJ T นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
0: slip loop
3: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
0: 3 2 1โน่ดี
3: เ
0: ช
3: อร์ครั้งเดียว
0: เหรอ
3: ครับเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์ใช้เลยนะปรับความเร็ว
0: ไปเลย3 2 1 go
3: โอเควู้สนุก
0: 3 2 1 go
3: วู้โอเค go ที่ไหนหยุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
0: เคยครับ Mix and Noise

0: น้องจีครับพูดถึงดนตรีไทย คิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าดนตรีไทยกับเพลงต้องใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นยูมีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยครับแล้วคืนนี้แล้วจะ

0: จัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอ็นจอยกับผมตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบ slip loop อย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนัดด้วยนะโอเคไม่ยากนะชอบ
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
0: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยคร
1: ับ 3 2 1 go
0: finish เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง

0: สนุกไหมงั้นพูดว่า it was fun
1: it was fun
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่
2: ด
0: ี
2: อ่ะวันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณดีเจชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีเชอร์มาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับดีเจชินครับนักร้องชื่อดังจอห์นบอนโจวีพูดว่าSuccess is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A disc jockey B disc jockey C disc joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี discดิสก์อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A disc jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้เราจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อพูดเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็ได้เป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนลำได้ไหม
2: ไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เนาะ

0: วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: From the statistic, we know that only about 30% of stroke patients would be able to regain their upper extremity function after they get stroke. So my motivation in the last 10 years is to improve their function. So that's why it gives me motivation to use the innovative intervention to help them. This research is about treating stroke patients using transcranial magnetic stimulation to augment the upper extremity training function in stroke patients. First of all, we need to know that stroke lead to the impairment of both lower extremity in terms of walking as well as upper limb function. For example, individual will not be able to eat, or they will not be able to get dressed themselves, or they will not be able to use the hand as usual. Actually, my motivation then would want to help them to regain their function. So basically we could use two approaches. One is to train them by training their hand themselves or have them do activity, or you could then directly solve the brain problem. The brain stimulation works in the same way as when you introduce the current into the copper coils. It would then introduce electricity. If you place the coil on the brain, it would then evoke the action potential, travel down through, we call it cortical spinal tract, and that would then evoke the movement in the hand. This transcranial magnetic stimulation is a non-invasive method. You place the coil and the patient just feeling like they're being tapped very gently, no pain. So if you only do brain stimulation, it lasts for only 1 hour. So that I was doing a lot of literature review and then decided to run more study, combine brain stimulation with motor training. Deep brain stimulation combined with motor training is called task-specific training. And that would then extend it into last for 2 weeks. So meaning that instead of the patient coming every other day, they just come every 2 weeks. And that saves a lot of cost. This concept is based on the cognitive neuroscience. We have three components. First one is we call it task-specific trainings, meaning that we have the patient being trained of the task that they're having problem. The second one we call it capacity. We want to minimize the impairment, and then that would then increase their capacity to move. And then the third component is called self-management. We want to engage their intrinsic drive by having them, first of all, pick the task that they would like to work on, analyzing the movement that they have problem, and have them involved in task progression. So as you can see that every single step, they're being involved. So that if they face the problem in the future, they could then solve their own problem. And that would then maintain the function without physical therapist. More than 100 of patients that have been involved in our studies. The result came out that after they get training, brain stimulation for 20 minutes, combined with another 1.5 hours of task-specific training, the effect lasts for 2 weeks. So we were very happy with our study. And at the moment, we're trying to expand that into the real setting to our physical therapy center, so that the patient would get the real treatment from this intervention.
5: I want to thank you for developing research and treatment, and I hope that it will heal.
4: I think would help the people around the world, since stroke is the leading cause of disability, actually one of the leading cause of disability. And I'm not just helping them, I'm helping their caregivers, I'm helping their family, I'm helping the country too, in terms of economic, actually quality of life of Thai population.

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์ content ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: เล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณง้อแบบคนดูไม่ถึงร้อย

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตัวเดียวร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำโคเวอร์ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทําอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเค้าใช่แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได้ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็ลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทําเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีมั้ยก็60วิวว้าวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วสายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทําอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทําอะไรจะทําคลิปอย่างนี้หรอมันมีเงินหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทําไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทําแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสําหรับเรา 100% ก็เลยทําไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยก็25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมันในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลย

0: คนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000 ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทําแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: เป็นแบบโปรเฟสชันนอลมากขึ้น
0: เป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่คร
1: ับเป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคําว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคํานี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คําว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: ทีนี้โอ้พอฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคําตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งนึงที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม5
1: ม6เพิ่งขึ้นม6เลย
0: เพิ่งขึ้นม6
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทําให้เราทําต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบลื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทําต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทํา YouTube อ่ะก็ลองเริ่มทําดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเออเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: าเราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์หรือ
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: ชอบ
1: เขินมาก
0: นี่แค่ร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
1: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
0: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่าหนึ่งของแปลกบวกของดี
1: ครับ
0: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
1: ใช่ครับ
0: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตนั่นมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
1: ขึ้นมา
0: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
1: ครับ
0: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
1: ผมว่าความ

0: ไม่เบื
1: ่อ
0: ที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างงี้ก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทําก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา100,000 1,000,000ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
0: ต้องรักมากๆครับผม
1: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
0: ใช่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่จะทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนไอคิวเทฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเอ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากๆอะค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายอ่ะต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำทำซ้ำๆเดี๋ยววันนึงสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับยูเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: แล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงอะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบเท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Pan นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เรา2คนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา wow. เยอะมากเลย
2: เยอะมาก
0: ก็คือ stuff

0: เนี่ยกระเป๋าว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
1: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
1: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดี
1: แน่นอนจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job becauseHe is working for peanuts and he can't pay his rent. ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายอะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่แนท
4: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
4: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะ

0: ชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่า kick นั่นเองค่ะ
1: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ a ball is kicked by meลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอา a ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
0: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by meฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำแล้วเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
0: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค Active หรือ Passive Voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ อุ๊ยบอสโทรมา
2: Hello boss
3: Hello คุณไก I'm feeling under the weather today
2: Weather.
3: Yeah, I think I have to take a rain check.
2: Rain check?
3: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
2: Put off the meeting?
3: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you?
2: Yes! Yes, come on!
3: Are you sure?
2: Yes ค่ะ sure ค่ะ
3: okay all right
2: okay ค่ะ
3: thank you very much
2: okay ค่ะ
3: bye bye
2: weather today บอสจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ put off the meeting เอาคุณออฟไปประชุม call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมา
4: โอเค
2: คุณออฟค่ะ
5: ครับคุณครูมีอะไรตายอะครับ
2: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
5: คุณครูมั่นใจเหรอครับ
2: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
5: เรียกครับ
2: ออฟชื่อใครคะ
5: ก็ผมเอง
2: อ่ะคอออฟ
5: เรียก
2: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
5: อ๋อโอเคคร
2: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
2: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
2: คุณออฟใช่ไหมคะ
6: เธอน่ะแหละ
2: อ้าว
6: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
2: อีเดียม
6: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากว่าแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัวแต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
2: อ้าว
6: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่า

0: รู้สึกไม่ค่อยสบาย 2. เขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น 3. ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meetingไม่ได้แปลว่าให้เอาออฟเนี่ยไปใส่แล้วไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: อะไรคะ
0: call off สิจ๊ะ call offก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอกออฟก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น Active Voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ You เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้างกรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก the meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม edเป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะเอ๊ะน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนครูพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a book I เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is read by me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
3: Came back from his first ever train ride in India. He was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ too to modernize Siam, especially in the eyes of Westerners as an effort to avoid colonialism. และ 2 เพื่อพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่นุ่นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
2: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก be ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะHelping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะ homework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ must เป็น helping verbบวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวัง I bake a cake หรือ a cakeIs baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น A cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
2: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
3: Vocab King
1: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
2: ไปดูกันเลย
1: ดูกันเลยค่ะ
4: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play spelling. All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
6: เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้องอีคิวกันบ้างค่ะ
4: โอเค here we go in the garden your first word is hammock
7: H A M M O C K
4: correct great job this word is a little tricky too
6: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: your second word is molecule
5: M A R
4: molecule
5: M A L O
4: molecule
5: M A
4: molecule
5: M E
4: oh time's up
6: wait
4: this one's a little tricky too molecule
6: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
8: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
6: น้องอิคิวคะโอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
4: ้ Your word is garbage
7: G A R B A G E
4: Correct great job two down
6: ตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าจ้าอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
4: Your next word is compound
5: C O M P O U N D
4: Correct welcome back
6: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your next word is hose pipe
7: H O S E P I P E
4: Correct Well done
6: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้องอีคิวนำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
4: ๆ Your word is substance
5: S U B S T A N C E
4: Correct excellent
6: มาน้องอีคิวต่อเลยค่ะ
4: Your word is house plant
7: H O U S E P L A N T
4: Correct Wonderful
6: สบายชิลเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
4: Your word isThermometer.
5: T H E R M O M I T E R.
4: Thermometer.
5: T H E R M O M I T E R.
4: Thermometer.
5: T H E R M O M E T R.
6: นิดเดียว
4: So close.
6: นิดเดียว
4: Great try. Great try. Thermometer. T H E R M O M E T E R. Thermometer.
2: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่า compound ค่ะและคำว่า compound มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb ค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่า compound นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verbก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound words นั่นเอง compound words ก็คือคำนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วสร้างเป็นคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
9: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
2: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่า

0: จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming poolคำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกันteapot tea เขียนติดด้วยคำว่า pot teapot หม้อชงชา notebook note เขียนติดด้วยคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดด้วยคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fatFree แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า Fat Free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า Short Term กับคำว่า Long Term Short Term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน Long Term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเราก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆก็ส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
1: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งที่เราจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า my friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
0: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
1: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่น don't tell him about my secret อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
0: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speak ใช้กับ

0: ภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
1: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
1: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chat แปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่2 say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่3 talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่4 tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่5 speakเป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: Level Up กันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า Confidence is the companion of successความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up
0: สำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now?
2: Yeah.

0: Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
3: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word isHunter.
3: H-U-N-T-E-R.
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
3: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
3: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอย่างนี้สิไปรอที่ไบค์สตาร์ทได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
4: ยูกิค่ะ
1: ยูกิเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกิน
4: ิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
4: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is secret
4: SECRET.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะยูกิเย้ใครอยากเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10พร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
5: H-O-S-P-I-T-A-L
0: Okay, your answer is CorrectGreat job!
1: เฟรชชี่เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ไบค์สต็อปได้เลยโอ้โหทีมนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูก2ที่แต่2ที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
6: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
6: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
6: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
6: W-A-L-E-R
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข7ค่ะ
4: หมายเลขเจ็ดชื่ออะไรคะ
5: ตังเมค่ะ
4: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
5: 10ขวบค่ะ
4: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is delete
5: d e l e t e
0: okay your answer is correct good job
5: ล
4: บเก่งมากไปที่ไพ่สต็อปเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
7: โฟครับ
4: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
7: 8ครับ
4: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วครับ
4: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven.
7: H A V E N.
0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H E A V E N.
4: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะ หมายเลขมาค่ะคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
8: น้องนุ่นค่ะ
4: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
8: 11ขวบค่ะ
4: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
4: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
8: K E Y B O R A D
0: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
4: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
8: ค
4: ่
8: ะ
4: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อใบภูค่ะ
4: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
9: 10ค่ะ
4: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
9: สารสาสคลองหลวงค่ะ
4: วันนี้พร้อมไหมคะ
9: พร้อมค่ะ
4: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is angle
9: A-N-G-E-L
0: Incorrect, I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar, I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E
4: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข16
10: ไบรท์ครับ
4: น้องไบรท์น้องไบรท์พร้อมไหมลูก
10: พร้อมครับ
4: Let's play spelling
0: Your word is zebra
9: Z E B R A
0: Okay your answer is Correct congratulations
4: Zebra คือ
10: ม้าลาย
4: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบรท์ซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
0: Spelling Charity

0: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: มูลนิธิเด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
1: เพราะอะไรคะลูก
2: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
1: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามากับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys คุ้นไหมลูก
3: คุ้นค่ะ
1: คุ้น
3: ของเล่น
1: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
4: We will start now Dice
5: D I C E
4: Clay
5: C L A Y
4: Mask
5: M A S K
4: Card
5: C A R D
4: Scooter
5: S-C-O-O-T-E-R
4: Train set
5: T-R-A-I-N-S-E-T
4: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
4: Dominoes
5: D-O-M-I-N-O-S
4: Dominoes
5: Pass
4: Marbles
5: M-A-R-B-L-E-S
4: Checkers
5: S-H-E-K-E-R-S
4: Checkers
5: S-H-E-K-E-R-S A C A pass
4: car model
5: C A R
1: ต่อเลยค่ะ
5: M M A R K L E
4: That's all right
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง car model car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
5: M O D E L
1: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
5: E S
1: E S ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ไปรอต่อไปกันเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
2: ทะเล
1: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Sand
2: S A N D
4: Wave
2: W E A F
4: Wave
2: Pass
4: Swim
2: S W I M
4: Fish
2: F I S H
4: Shark
2: SHARK
4: Boat
2: BOAT
4: Whale
2: WHEAL
4: Whale
2: Pass
4: Dolphin
2: DOLPHIN
4: Surfing
2: Pass
4: Octopus
2: OCTUPIS Pass
4: Wave
2: WHERF
4: Wave
2: WARMF
4: Wave
2: Pass
4: Whale
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
4: The correct spelling of wave is W A V E.
1: Wave แปลว่า
2: คลื
1: ่
2: น
1: เอาล่ะค่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
2: 6 คำ
1: ถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่พักสต็อปของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ Freshie
3: 5ค
1: ่
3: ะ
1: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
3: Fashion
1: Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
3: ไม่ดีใจ
1: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติว Fashion หรอ
3: น้อยค่ะ
1: พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Shirt
3: Shirt S-H-I-R-T
4: Scarf
3: Pass
4: Hat
3: H-A-T
4: Pants
3: P-A-N
4: Pants
3: P-A-R-N
4: Pants
1: น่าจะคำได้นะ
3: อ๋อ P-A-N-T huh.
4: Pants
3: Pass
4: Bow tie
1: Pass ได้นะลูก
3: Pass ค่ะ
4: Blouse
3: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
4: Watch
3: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
1: Pass ได้นะคะให้ไปก่อนนะเสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
2: นาฬิกาข้อมือ
1: สะกดได้ไหมลูก
2: watch
1: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants
4: pants
1: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา p a n t s แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
3: กางเกงขายาว
1: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว s
3: ม
1: ี2ขามี2ขาก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม Pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
2: 3ค่ะ
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Fox
2: F R O X
4: Fox
2: F O X
4: Snake
2: S N A K E
4: Mouse.
2: Again.
4: Mouse.
2: Pass.
4: Panda.
2: P-A-N-D-A-N.
4: Panda.
2: Panda. P-A. Pass.
4: Gecko.
2: Pass.
4: Turtle.
2: Pass.
4: Cheetah.
2: Cheetah. S H Cheetah.
1: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะ Cheetah เมื่อกี้เลยแปลว่า
2: เสือ Cheetah
1: เสือ Cheetah ที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนนท์อีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูก Cheetah
5: C H E E T A H ครับ
4: That is right
1: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
4: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
1: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมวันนี้ถือว่าเราพยายามได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะเจ็ดคือหมวดอะไร verbs verbs คือ

0: กิริยาก
1: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
0: พร้อมแล้วคร
1: ับ พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now Run
0: R U N
2: Jump
0: J U M P
2: Walk
0: W A L K
2: Sleep
0: S L E E P
2: Speak
0: Pass
2: Learn
0: L E R N
2: Learn
0: L E A N L E A R N
2: Control
0: Pass
2: Promise
0: P R O M A S
2: Promise
0: Pass
2: Change
0: C H A N Pass
2: Calculate
0: C U L A C L A T E
1: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
2: control
1: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
3: C O N T R O L
1: Is that correct professor
2: That is correct again
1: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
3: P R O M I S E
2: That is correct.
1: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
0: ทำถูกไป5คำ
1: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
2: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around
1: Good
4: morning Bye bye
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those material.

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก